0: ไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10 นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5 รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา18 นาฬิกา 50 นาที
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30 ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์

0: สนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
1: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันถึงอาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสมัยไหนเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
2: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
0: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชาววิสาประทุมมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
1: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
4: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number 1เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรม

0: number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
1: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
6: ายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
5: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
8: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทําได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นน่ะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
7: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกไปให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3 และ6-2ลีโอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญทรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
10: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหากรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
18: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
18: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
19: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐเอกชนครับ
18: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างอะคะ
19: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือว่าองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
18: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
19: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันและก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
18: ค่ะ จะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
19: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกคือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาและมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับนั่นเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดเทศกาลผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
18: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
19: สิ่งที่ท่านได้เห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิจกรรมศักดิ์หรือว่านักนายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
18: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
19: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
18: ็
19: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้อำนวยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
18: การต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
19: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเพราะในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
18: ท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
19: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
18: ค่ะได้
19: ที่สยามพารากอนนะครับ
18: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
19: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
18: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงในนิทรรศการได้ทั้งหมด
19: ให้ท่านชมครับ
18: ได้
19: ค่ะส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
18: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
19: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
20: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวทีเวอริตี้ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรไนฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเวอริตี้ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรไนไทยสู่เวทีโลก
21: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
22: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
21: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
9: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
23: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
24: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านการประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็เริ่มมีการพัฒนาน
23: อกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทช.เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไทย LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยีไทย LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสเกลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
1: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
0: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัดกิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
25: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ริ่งไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
6: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
25: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดล ที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
23: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
8: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียล
10: หยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพระรหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วครับ
1: ครับผม
2: อีก1วันก็จะหยุดแล้วนะครับ
1: แต่ว่าพวกเราหยุดไปเมื่อวานนี้เองนี่
2: มันหมายถึงว่าหยุดยาว2วันเพราะว่าเราไม่รับวันหยุดปันหล่อ
1: เหมือนทำงานวันเว้นวันนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายใจกันไปนะฮะสำหรับคนที่ทำงานกันครับ
2: ถูกต้องครับแล้วก็บันทึกสถานการณ์ก็ยังพบกับกลุ่มผู้ฟังทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจนะครับคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินตลาดนะครับแถวๆสี่ย่านนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่เพื่อที่จะเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหัวข่าวก็บอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่ง
2: ตั้งแต่วันจันทร
1: ์ตั้งแต่วันจันทร
2: ์
1: นะฮะก็คือวันที่หนึ่งไหม
2: วันที่1
1: จนถึงวันที่3ก็คือเมื่อวานนี
2: ้
1: 3วันเนี่ยเขาบอกว่าการใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างคึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าประชาชนเนี่ยได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยประมาณสัก20กว่าล้านคน20กว่าล้านคนก็แห่กันไปใช้สิทธิ์นะครับ
2: ครับ
1: ร้านมีความพร้อมแค่ไหนถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยระบบล่มระบบล่มเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพนี
2: ้ครับ
1: นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยมีความคล่องตัวมากนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาครับเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์2สัปดาห์นี้มักมีข่าวว่าจะมีคือข่าวลือนะฮะ
2: ครับ
1: ข่าวลือหรือว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับอันใดพี่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะฮะมาบอกว่าเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการเปิดด่านในเร็วๆนี
2: ้
1: ซึ่งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธบอกว่ายังไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่ประการใดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องออกมาในช่วง 1-2 วันนี
2: ้
1: นะฮะเพราะว่าเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยอยู่ร่วมกับรัฐบาลหรือไม
2: ่
1: หรือเป็นที่คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำหรือเปล่าอันนี้ผมคาดเดาเองนะฮะก็แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวนี้เลย
2: ครับ
1: แต่พอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มาจากไหนอาจจะมาจากฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเขมร
2: ครับ
1: นะครับที่เขามีเฟกนิวรายวันอยู่แล้ว
2: ครับ
1: แต่หลังๆไม่ค่อยเจอคุณเซนเฟกนิวนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นไปไหนไม่รู้ฮะ
2: ลองหายไปเลยนะ
1: แล้วก็โฆษกเขาว่าผู้หญิงอะคุณมาลีคุณมาลีนี่ก็เงียบหายไปเหมือนกันนะฮะแต่จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยจากกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
1: พอปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยแหมมันก็ทำไมผู้สื่อข่าวไทยต้องไปจับเรื่องเชื่อมโยงมาตรงนี้ด้วยก็ไม่แน
2: ่ครับ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะคำว่ารักชาติเนี่ยมันรักแต่รักแต่การไปยืนตรงเคารพธงชาติหรือร้องเพลงชาติหรือเปล่ารักชาติเนี่ยมันต้องเกิดจากการกระทำเกิดจากการกระทำการพินิจพิจารณาการกรองสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะนำเสนอหรือไม
2: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะคืออย่างผมเนี่ยคือผมรักชาติอยู่แล้วผมไม่ต้องพิสูจน
2: ์
1: ด้วยการไปยืนตรงเคารพธงชาติตอน8โมงเช้านะฮะ
2: ครับ
1: คือการกระทำและคำพูดเนี่ยมันต้องตรงกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นในจิตใจนะฮะอันนี้คือเรื่องของการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอันนี้คือความรักชาติ คือถ้าเราอยากจะบอกว่าเรารักชาติจริงๆเนี่ยคือเรื่องข่าวปลงข่าวปลอมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราต้องหยุดแชร
2: ์
1: ตรวจสอบซะก่อนนะครับรอรัฐบาลแถลงนะครับถึงจะค่อยออกมาชี้แจงถึงค่อยออกมาให้ข่าวอย่างเป็นทางการในช่องของเราเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนทุกคนสามารถเป็น
2: สื่อได้หมดเลย
1: เป็นสื่อได้หมดเลยประชาชนเป็นสื่อได้หมดเลยมีช่องของตัวเองคุณณัฐพงศ์ก็มีช่องของตัวเองชื่อช่อง
2: โดนัทสารบุตรครับ
1: โดนัทสารบุตรนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับในนั้นไม่มีเฟคนิวแน่นอน
2: ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราใช้ถังของเรียกว่าเป็นสื่อกลางถังของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอนะครับ
1: ถ้ามีก็ร้องเรียนได้นะครับช่องนี้
2: อย่าเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าสมมติว่ามีข่าวอะไรก็อย่าชงอย่าแชร์กันให้เช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างประเด็นปลุกปั่นที่ทำให้เกิดความละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่แม้ว่าเราจะรักชาติแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักคัดกรองข่าวเนี่ยก็จะส่งผลเสียกับชาติเราด้วย
1: ใช่ใช่นะฮะส่วนเรื่องของคุณทักษิณนะฮะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับส่วนเรื่องของกำไร EM เนี่ยยังไม่ปลดนะครับเพราะมีเงื่อนไขในทางกฎหมายนะฮะคือที่ได้อภัยโทษเนี่ยก็เพราะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: ถูกต้อง
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของรถพ่วงข้างนะครับรถพ่วงข้างที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพ่วงข้างนะครับ กรมการขนส่งทางบกนะครับปลดล็อกครับเตรียมที่จะเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับจ่ายภาษีเพียง150บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในมิติหนึ่งนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือช่วยเหลือประชาชนให้สามารถทำมาหาได้เพราะปกติรถพวกนี้วิ่งบนถนนหลวงไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: ผิดกฎหมายนะครับต้องวิ่งในพื้นที่สีเทา
2: ๆครับ
1: ในหมู่บ้านในชุมชน
2: กฎหมายที่ไม่ค่อยเข้าถึงในเรื่องของจราจร
1: กฎหมายเข้าถึงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยคือ
2: มันอยู่ในหมู่บ้านอะเนาะ
1: ปฏิเสธที่จะให้รถพ่วงข้างเนี่ยออกมาตามท้องถนนด้วยเหตุที่ว่ามันไม่มีความปลอดภัย
2: ครับ
1: ไม่มีความปลอดภัยยังไงครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟส่องสว่างมันมองไม่เห็นแล้วเวลาเขามีพ่วงข้างเนี่ยมันไม่เห็นพ่วงข้าง
2: ครับ
1: มันก็ชนกันนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นกันเยอะ
2: ครับ
1: นะฮะเวลาเกิดเหตุอะไรทีไรเนี่ยมักจะมีเรื่องของพ่วงข้างเลี้ยวไม่พ้นหรือว่าไปชนกับรถข้างๆหรือรถข้างๆเนี่ยไปชนเองนะครับอันนี้มันคือเรื่องของมิติความปลอดภัยทางถนนที่เขาออกแบบมาไม่ให้เนี่ยรถพ่วงข้างเนี่ยวิ่งบนท้องถนนนะฮะหรือรถซาเล้งเนี่ยก็ห้ามนะครับ
2: ครับเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็เรียกว่าเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของรถพุ่มพวงซึ่งบางจุดเนี่ยก็อาจจะใช้รถพ่วงข้างนี่แหละมาทำเป็นรถพุ่มพวงด้วย

0: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับที่เป็นการปฏิรูปเรื่องของการขนส่งทางบกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับไปดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครับว่าผมเนี่ยได้ไปทานอาหารที่ร้านประจำนะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นว่าคึกคักมากพอสมควรสอบถามไปยังทางผู้ซื้อผู้ขายครับปรากฏว่าก็มีความพึงพอใจดูจากกระแสแล้วก็สามารถให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการได้นะครับก็คืออะไรฮะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตนะครับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเน้นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับลงพื้นที่ก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่ได้แค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแต่ไปยังร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็คือซื้อสินค้าของใช้นะฮะมีประชาชนไปต่อคิวใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการสอบถามเนี่ยก็พบว่าทุกคนพึงพอใจได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่จ่ายน้อยลงนะฮะส่วนมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมนายกก็บอกว่าขออย่าให้หยุดนะครับซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วหากโครงการได้ตอบรับกันเป็นอย่างดีก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแหละรัฐบาลต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่หาโครงการดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนคำถามแหล่งเงินนะฮะที่เอามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไปทำไทยช่วยไทยพลัสส่วนนึงเนี่ยมาจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยบอกว่ากังวลไหมเพราะว่าเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม
1: ่
0: เพราะฝ่ายค้านเขาบอกว่ามันไม่ได้ด่วนไม่ได้ฉุกเฉินจริงท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ประชุมก่อนส่วนคณะกรรมการจะว่าอย่างไรเนี่ยก็มันมีระเบียบอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่กดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จะทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ด้วยหรือไม่นะครับ
1: ค
0: ุณอนุทินก็บอกว่าเราเปิดเอาไว้30ล้านสิทธิ์นะฮะลงทะเบียนกันใช้ได้จริงๆเนี่ย27ล้านสิทธิ์ยังเหลือ3ล้านสิทธิ์ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ทำไงต่
1: อ
0: นะฮะก็คือเรากู้มาใช้ให้น้อยลงอ๋อ
1: ครับ
0: ผมก็นึกว่าจะเอาที่เหลือไปใช้ให้หมด
1: ก็คือไม่ใช้
0: ไม่ใช้ก็คือกู้ให้น้อยลงนะฮะส่วนกู้ให้น้อยลงแล้วเอาไปใช้อะไรกู้ให้น้อยลงแล้วไปใช้อะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะต้องอยู่ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเรากู้มาจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วก็ตัดมาใช้นะครับอันนี้เรื่องของนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนะแม้บางคนอย่าติดเขาว่าคนละครึ่งอย
1: ู
0: ่คือการที่มาเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับคือมันมีเหตุผลในทางการเมือง
1: ครับ
0: คือการนำถ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนำนโยบายของอีกพรรคหนึ่งเอามาใช้ประโยชน
1: ์ครับ
0: เรื่อยๆเนี่ยก็จะดูถูกปรามาสว่า
1: ไม่ได้คิดเอง
0: ถูกต้องพูดง่ายๆไม่มีหัวคิดก็คือมีการเปลี่ยนนโยบายไปแล้วนะฮะเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยพลัสประกอบกับเปลี่ยนคุณสมบัติก็คือ60 40ไม่ใช่50 50ก็คือพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือเหตุผลทางการเมืองที่คนก็จะสงสัยเฮ้ยทำไมไม่ใช้ชื่อเดิมสับสนไปร้านค้าก็ยังพูดคนละครึ่งกันอยู่เลย
1: เป็นร้านค้าคนละครึ่งอยู่เลย
0: แต่นี่คือไม่คนละครึ่งแล้วไง
1: ครับ
0: มัน60 40คุณจะไม่คนละครึ่งไม่ได้คุณต้องพูดว่าไทยช่วยไทยพลัสอันนี้มันก็คือนโยบายของรัฐบาลคือในทางการเมืองแล้วเนี่ยเหมือนจะบังคับให้พูดว่าไทยช่วยไทยพลัสเพราะมันไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว60 40
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือนโยบายที่นำมาพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมตอบโจทย์ตอบใจพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ามองลึกในทางการเมืองเนี่ยมันก็คือแบบนี้นะฮะถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายได้ไหมก็ช่วยได้ในระยะสั้น4เดือนนี
1: ้
0: นะครับติดตามดูหลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรครับ
1: ครับส่วนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากกลุ่ม60 40แล้วก็ยังมีอีก1กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับ 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมา1มิถุนายนกว่า13,180,000 สิทธิ
0: ์
1: นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับส่วนนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกก็พูดถึงในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ประชุมครม.ก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์

0: ไซต์ของในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีการเปิดหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกรณีที่ผู้ที่นำชื่อบิดามารดาเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจจะส่งผลกระทบกับบิดามารดาให้ถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการนี้หรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งโครงการรัฐเนี่ยย่อมมีผู้ที่ทั้งพอใจและก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยคือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เกือบ30ล้านคนเลยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและก็ความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะครับเพื่อให้โครงการในอนาคตเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกเองเนี่ยบอกว่าโครงการรอบนี้เนี่ยมีการปิดการลงทะเบียนไปแล้วก็หมายถึงในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันเดิมนะครับคือซึ่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการลงพื้นที่นะครับก็ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือว่าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการร่วมในครั้งนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการมาพิจารณานะครับเกิดข้อต่างๆนะครับที่จะต้องมาประชาสัมพันธ์หรือไม่หรือว่าอะไรอย่างไรนะครับหาแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐได้ต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับอาจจะรู้สึกว่าเสียสิทธิ์จากหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นนั้นนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเพราะว่าเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังที่ดูแลนะครับแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขและก็ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับส่วนประเด็นว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์มากขึ้นหรือว่าน้อยลงนั้นคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจในรายละเอียดทั้งหมดนะครับรัฐบาลเองเนี่ยเป็นในส่วนของการสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็เหมือนโยนนั่นแหละนะไปถามคุณเอกนิติที่เป็นเจ้าของในเรื่องของการดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปทางรัฐแอปเป๋าตังนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์อย่างที่ผมบอกไปก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับรวมถึงในส่วนของตู้ ATM ของกรุงไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือบริเวณในส่วนของหน้าธนาคารคือเรียกว่าเป็นสาขาของธนาคาร5สาขาของทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.หรือว่าธนาคารอิสลามนะครับอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันนี้4มิถุนายนนะครับไปจนถึง21มิถุนายน2569อันนี้คือรายเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ารายใหม่เนี่ยรอประกาศจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการลงพื้นที่ไปสำรวจก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณเนี่ยตกหล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะครับหรือว่ากระทรวงพม.ก็จะมีการไปสำรวจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วค่อยลงทะเบียนกันอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับคือเกณฑ์เส้นคนจนเนี่ยเท่าเดิมนะฮะรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
0: ครับ
1: 100,000 บาทต่อปีอันนี้ยังคงเดิมแต่ว่ามันมีปรับเพิ่มเติมเนี่ยกลุ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยนะฮะคือผู้ถือหุ้นอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: อันเดิมก็เป็นแบบนี้นะครับคือจำนวนเงินอะเส้นคนจนเนี่ยมันยังเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือว่าใครที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเรื่องของสิทธิ์ของลูกเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาท
0: ครับ
1: ให้กับบิดามารดา
0: ครับ
1: จะทำให้บิดามารดาที่ถูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีถูกตัดออกอันนี้จะเป็นเงื่อนไขมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นในเงื่อนไขตรงนี้นะฮะ
0: ครับ
1: มีไหม
0: มีเห็นบอกว่ามีในเรื่องของการที่ยื่นอย่างที่พี่จ๊อบบอกก็คือเอาชื่อของบิดามารดาเนี่ยไปใช้คือเราเนี่ยได้ลดหย่อนภาษีจริง
1: ด้วยการใช้ชื่อของบิดามารดาแต่ว่าบิดามารดาเนี่ยรายได้ไม่ถึงมันก็มีเกณฑ์บอกว่าอ้าวคนที่ถูกใช้ชื่อไปยื่นเนี่ยเกณฑ์มันไม่ถึงนี
0: ่
1: แต่คนที่เอาไปยื่นเนี่ยรายได้ถึงก็ต้องแยกกันคือถ้ามองแล้วเนี่ยคือคนที่มีรายได้ขั้นถึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย่อมสะท้อนฐานะเศรษฐกิจที่แตกต่างจากกลุ่มบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: คือคุณมีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีถือว่าเกินเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ต้น
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าคุณอยากให้พ่อแม่ของคุณเนี่ยได้รับการยกเว้นหรือว่าได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะต้องไม่ใช้ชื่อพ่อแม่คุณเนี่ยไปลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: ไม่อย่างนั้นคือรัฐก็จะเสียรายได้เพราะ รัฐจะต้องลดหย่อนภาษีให้กับคุณเนี่ย 30,000 บาทใช่มั้ยฮะ
0: ค่า
1: เพดาน 30,000 บาทด้วยการใช้ชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยไปลดตรงนี้มันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความคาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับซึ่งการคัดกรองเนี่ยมันนอกจากใช้ระบบฐานภาษีแล้วเนี่ยต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับว่าจนจริงไหมมีความจำเป็นจริงหรือเปล่าเพราะนี่คือการใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่จะน่าสังเกตก็คือคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังฮะอย่าลืมนะฮะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วและไทยช่วยไทยพลัสหมดสิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วและถ้าเกิดคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยรอบนี้เนี่ยที่เขาไปเช็คสิทธิ์เนี่ยปรากฏเขาถูกตัดสิทธิ
0: ์กลางคันใช่ไหม
1: กลางคันเขาก็จะไม่ได้ทั้งสองอย่าง
0: ครับ
1: ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส
0: 60-40
1: คือพูดง่ายๆโบเบ๋เลยฮะตรงนี้รัฐจะช่วยยังไง
0: เพราะฉะนั้นต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนนะ
1: เท่ากับว่าเหมือนล้มละลายทางการเงินเลยนะครับ
0: ครับ
1: คิดดูไทยช่วยไทยพลัสผมก็ลงไม่ได้แล้วไปเจอไอ้เรื่องนี้อีกเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องนี้อีกลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: พอลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมอะ
0: แล้วประเด็นคือพ่อแม่ก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าบางทีคือลูกเอาไปเอง
1: ไม่ต้องขอความยินยอมถูกไหมก็ติ๊กลงไปในแบบฟอร์มเนี่ยออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับคือตรงเนี้ยผมคิดว่าควรที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะออกมาตรการใดๆออกมาก่อน
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นมันจะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: บอกว่าไม่บอกก่อนแล้วมาทำทีหลัง
0: ครับ
1: พอไม่บอกก่อนแล้วมาทำทีหลังแล้วมันเกิดผลกระทบกับประชาชนแน่นอนอ่ะมันก็จะต้องมีแรงกระเพื่อมแล้วก็จะต้องถูกเสียงติติงเป็นธรรมดานะครับตรงดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนเนี่ยที่ไปใช้สิทธิ์แล้วอ่ะลดหย่อนภาษีในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: แล้วพ่อแม่เขาก็ถูกตัดสิทธิ
0: ์
1: เนี่ยแหละ
0: บั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่าครั้งหน้าปีภาษีหน้าได้ไหมเพราะครั้งนี้เนี่ยตั้งตัวกันไม่ทัน
0: แต่ว่าเขาจะลงทะเบียนกันทุกปีหรอคุณทรงพลหมายถึงรัฐบาล
1: อ๋อตัดเกณฑ์ใช่ไห
0: ม
1: คือตัดเกณฑ์ตรงนี้คือเราอย่าไปมองว่าตัดเกณฑ์แต่ว่าคือปีภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ปีภาษี2569ถูกไหม
0: ครับ
1: มันคือปีภาษี2568คือปีภาษีปีที่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณจะผ่อนปรนตรงนี้ให้ใช้กับปีภาษีหน้า
0: ครับ
1: มันก็สามารถทำได้
0: แต่ว่าปีนี้ก็คือสามารถลงได้ก่อน
1: ใช้ปีภาษีของปีที่แล้วไปก่อนปีมีนาปีที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นอ่ะมันก็น่าจะทำได้อันนี้ผมคิดเองนะ
0: ครับ
1: เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยประชาชนยังไม่ได้แบบเตรียมตัวหรือเตรียมการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: พอมันออกมาแล้วเนี่ยเขาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบกับเขา
0: ครับ
1: นะ
0: อย่างที่ท่านนายกบอกก็บอกว่าพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตระหนักคิดนะ
1: ใช่
0: นะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจจะเสียสิทธิ์โดยแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว
1: หรือจะเสียสิทธิ์เนี่ยก็ควรที่จะมีอะไรที่มาตอบแทนเขาในส่วนตรงนี
0: ้
1: แต่ผมมองว่าอย่าเพิ่งไปเอาตรงเนี้ยไปตัดสิทธิ์เขาดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะว่าสมมติคุณตัดสิทธิ์เขาปุ๊บเนี่ยก็เป็นภาระเขาอีกอะเขาจะต้องไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบใหม่ถูกไหมแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะมีความสามารถทางดิจิทัลเนี่ยเหมือนกันทุกคน
0: ครับ
1: คือแค่บอกว่าคนจนเนี่ยสิทธิ์เขาก็ไม่เหมือนไม่เท่ากันแล้วอะคือเขาจะมีสมาร์ทโฟนกันทุกคนไหม
0: นี่แหละผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกเนี่ยหลากหลายแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้าถึงกันไหม
1: นั่นแหละก็เดี๋ยวต้องดูว่าคุณอนุทินบอกแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่า
0: พร้อมปรับปรุง
1: พร้อมปรับปรุง
0: พร้อมแก้ไข
1: พร้อมแก้ไข
0: ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครที่ถือบัตรอยู่ตอนนี้วันนี้นะเริ่มวันแรกนะครับตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาไปยืนยันก่อน
1: ไปยืนยันก่อน
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยผมมองว่ารัฐก็ควรที่จะเปิดช่องอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เหมือนตอนครั้งหนึ่งเรื่องของอะไรสมัยคุณนู่นอ่ะสมัยลุงตู่เนี่ยมันมีช่องอุทธรณ์ให้อ่ะ
0: ครับ
1: ไอตอนโควิดอ่ะไอตอนแจกเงินช่วงโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าใครไม่ได้มันก็มีปุ่มอุทธรณ์ให
0: ้
1: อันนี้ก็ควรเช่นกันนะ
0: ครับ
1: คือคนเดิมที่เขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยควรจะมีช่องอุทธรณ์ให้กับเขา
0: ครับ
1: ในการที่เขาจะชี้แจงว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ตัดสิทธิ์ปุ๊บจะจบเน
0: ี่
1: ย
0: ไปเลย
1: เดี๋ยวเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนที่เคยได้อะไรแล้วไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รู้สึกแย่
0: แล้วยิ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกนะแม้ว่ารายได้อาจจะเกินเกณฑ์มาแต่บางทีคือก็ไม่พอที่จะเรียกว่าเลี้ยงดูอ่ะนะครับคือความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่ในส่วนนี้นะ
1: แล้วมัน มันเกิดเรื่องไอ้นี่ด้วยไงสถานการณ์ตะวันออกกลางข้าวของมันขึ้นราคาเนี่ย
0: ครับ
1: ข้าวเคี่ยวก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านขึ้นราคานะ
0: ครับ
1: ขึ้นทีไม่ใช่5บาทนะขึ้นที10บาท
0: ถูก
1: เออ
0: แล้วบางร้านยังไม่ลงมานะ
1: ใช่
0: แม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับลง
1: ใช่
0: อะไรก็แล้วแต
1: ่ตอนเนี้ยข้าวของแพง
0: ครับ
1: ค่าแรงเท่าเดิ
0: ม
1: นะฮะข้าวของแพงค่าแรงเท่าเดิมแล้วก็นั่นแหละก
0: ็
1: ควรที่จะช่วยเหลือกันไปนะฮะก็ต้องติดตามว่าจะติดตามเรื่องนี้แหละว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอย่างไร
0: ครับแล้วก็ในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพอมีการยื่นลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับจะประกาศผลของการลงทะเบียนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ย17กรกฎาคม2569นะครับก็ประกาศผ่านทางช่องทางที่มีการไปยืนยันสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐนะครับเว็บไซต์ของทางโครงการแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่มีการลงทะเบียนไปนะครับ
1: ครับคือจริงอยู่นะคืออาจจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อย
0: ครับ
1: นะฮะจากเกณฑ์ใหม่เพราะว่าคนที่เข้าเกณฑ์เดิมหรือที่ไม่เข้าเกณฑ์เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์นั่นแหละก็คือเงื่อนไขรายได้แล้วก็ทรัพย์สินที่มันเกินเกณฑ์เช่นเดียวกันนะฮะจากเดิมที่จนอาจจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือไม่ต้องใช้เกณฑ์นี้แล้วเขาเลยมีการปรับตรงนี้ทำให้รัฐบาลเนี่ยประหยัดงบประมาณและใช้งบประมาณน้อยลงอ่ะแหละเอาเม็ดเงินที่มันเหลือเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำหรือว่าผู้มีรายได้ที่มีปัญหาในการดำรงชีพนะครับแล้วก็อนาคตประเทศไทยมันก็สังคมสูงวัยอะเนาะเด็กเกิดน้อยคนแก่ก็เยอะก็จะต้องไปดูแลกันตรงนี
0: ้
1: ก็น่าจะต้องมีการเปิดเรื่องของการดูแลคนแก่ให้มากยิ่งขึ้นนะขออภัยคนสูงวัยคนสูงวัยผมฟังแล้วผมก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันนะครับไปเรียกเขาคนแก่นะครับ
0: ก็ติดตามกันต่อนะครับ ยังเชื่อว่าท่านนายกก็ยังบอกนะครับว่าสมมติมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะมีการแก้ไขในส่วนนี้นะครับ
1: ครับไปดูชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดนึงนะฮะ
0: ไปพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับซึ่งท่านนายกยังออกมายืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ตอบโต้จากการยั่วยุของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็กองทัพยังคงสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับท่านนายกยังกล่าวถึงกรณีโต้เถียงนะระหว่างในส่วนของทหารไทยและก็ทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยั่วยุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่และก็กำลังพลของไทยเนี่ยก็ได้มีการใช้ความอดทนรวมถึงยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลนะครับกรณีของคุณสวัสดพวงพรศรีครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังนะครับก็ออกมาเปิดโปงความเชื่อมโยงของนักการเมืองไทยกับบริเวณที่มีเหตุที่น่าต้องบอกว่าเป็นคนจับตาอยู
1: ่
0: นะครับคาสิโนในบริเวณช่องสังงำจังหวัดสุรินทร์เนี่ยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีระบบข่าวกรองนะครับแล้วก็มาตรการด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งกองทัพก็มีความพร้อมในการดำเนินการทั้งในส่วนของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีความพร้อมในการปกป้องในเรื่องของความมั่นคงของประเทศรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆนะครับที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับและก็อย่างแน่นอนว่าในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายก็พร้อมที่จะใช้ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องครับ
1: เออตรงนี้จับตาดูนะฮะเรื่องของคาสิโนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเขาอยู่ปอยเปตใช่ไหม
0: ครับ
1: กัมพูชาคนไทยนั่งรถตู้นั่งรถอะไรไปเล่นนะฮะแล้วปรากฏว่ามันไปไม่ได้แล้วไงฮะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการเปลี่ยนช่องทาง
0: จากสระแก้วฝั่งนู้นนะ
1: เออไปสุริน
0: ทร์เอ๊ะ
1: ผมไม่ได้ชี้ช่องให้กับเขานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีคำว่าอะไรรู้ไหมฮะ
0: ครับนักการเมือง
1: คุณสวัสดิ์เนี่ยใช่เขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงของนักการเมืองไทยกับคาสิโนบริเวณช่องสังงามจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: นักการเมืองคนไหนอ่ะ
0: คือ
1: เขามีถ้าเขามีข้อมูลถึงขนาดเนี้ย มันควรจะไปตรวจสอบ
0: ครับ
1: ว่ามันเส้นเงินนักการเมืองที่ไหนปปง.ก็ทำงานอยู่เนาะเออแล้วคาสิโนบริเวณช่องสังงามจังหวัดสุรินทร์คือถ้าตีกรอบจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนักการเมืองก็น่าจะไม่กี่คนไหม
0: ครับ
1: เออมาตีกรอบได้น้อยลง
0: เป็นพื้นที่ของ
1: ไม่รู้ของใครแหละคุณอย่าไปพูดไม่รู้ของใครแหละเออแต่ว่าเขาใช้คำว่านักการเมื
0: อง
1: ซึ่งนักการเมืองนี่มีทั้งระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นถูกไห
0: ม
1: เออสถาวัตมากก็มากน้อยก็น้อยถูกไหมฮะแต่มันถ้าตีกรอบคำว่านักการเมืองไทยแล้วเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอก
0: มันก็เริ่มมีความวันๆนะ
1: เออคืออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลต้องออกอาวุธบ้าง
0: ครับ
1: เออถึงขนาดที่สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังคุณสวัสดิ์เนี่ยคุณกังฟูมั้งเนี่ย
0: ครับ
1: เออนะฮะที่เขามาออกมาพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยคือรัฐบาลต้องทำอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีบ่อนที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็อาศัยประโยชน์เก็บกินจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: นะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาแหละบางทีมันอาจจะเป็นเพียงข้อกล่าวหาลอย
0: ๆ
1: แต่รัฐบาลจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เขาร้องกันเข้ามาและใช้กระบวนการในทางกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทิรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ
8: ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
9: ท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับแล้วก็ได้เยี่ยมคารวะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับรวมถึงเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับความเป็นมานะครับภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านกัลยาณวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
10: ก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะฮะทางรายการที่ได้เชิญมาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยที่ตั้งหัวข้อของการหารือเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงยุคไหนก็ตามเนี่ยมันมีความสำคัญกับเราอยู่แล้วนะครับก็ถ้าตอบคำถามกันเลยเนี่ยนะฮะไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้วก็มายาวนานมากนะครับเรามีพรมแดนร่วมกันกว่า 2,400 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดความเชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าการลงทุนเรื่องแรงงานเรื่องการท่องเที่ยวรวมทั้งความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะฮะแล้วก็การเยือน2การเยือนที่ได้กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราให้ความสำคัญในการรักษาช่องทางการสื่อสารความร่วมมือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านความมั่นคงก็ดีด้านชายแดนการค้าชายแดนเรื่องแรงงานข้ามชาติตลอดจนประเด็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาตินะไทยเห็นว่าเนี่ยเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยการพัฒนาของเมียนมาเนี่ยเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับของทั้งสองประเทศนะแล้วก็นี่คือภายหลังที่เขาจัดการเลือกตั้งเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะมีรัฐบาลใหม่เมื่อวันที่10เมษายนนะครับปีนี้นะฮะก็ถือเรามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็การเยือนของทั้งที่ผ่านมาที่ได้กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยเนี่ยให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเมียนมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วก็เมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยครับ
9: ครับการหารือนะครับระหว่างผู้บริหารระหว่างไทยกับเมียนมาที่ผ่านมาครับเราได้มีการผลักดันประเด็นความร่วมมือใดโดยเฉพาะในการหารือดังกล่าวไหมครับ
10: จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นต่างๆที่มันมีระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันมีมากมายเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าโดยที่มันเป็นการเรือนระดับสูงนะฮะเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็ร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆนะครับในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าในชั้นนี้มีความสำคัญที่จะแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะเช่นในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาออนไลน์สแกมนะครับการค้ามนุษย์ยาเสพติดที่ต้องใช้ความร่วมมือใกล้ชิด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะของทั้งสองฝ่ายแล้วก็อย่าลืมเราต้องไม่ลืมนะฮะโดยที่เรามีความใกล้ชิดกับเมียนมานะฮะพูดไปแล้วว่าชายแดนเรา 2,400 กิโลเมตรเนี่ยให้การค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงตามแนวชายแดนนะฮะการขนส่งนะฮะการค้าระหว่างประชาชนต่อประชาชนเนี่ยรวมทั้งเรื่องแรงงานก็มีความสำคัญในมิติของเศรษฐกิจของทั้งไทยและเมียนมานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไทยเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดนะฮะก็คือมิติของความร่วมการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆในเมียนมาที่เราทำมาโดยตลอดนะครับเข้มข้นบ้างไม่เข้มข้นบ้างนะฮะแต่ว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ขอดสอดคล้องกับมนุษยธรรมนะฮะแล้วก็ผมคงคิดว่าทางผู้ฟังนะฮะเคยคงได้ยินคำว่าไอ้แนวคิด calibrated re-engagement ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศท่านเสียสักเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะครับที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วก็ให้ระหว่างเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศสิ่งนี้เนี่ยเราก็พูดกับเมียนมาและมาโดยตลอดนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือเมียนมานะฮะเห็นถึงความสำคัญที่ไทยเนี่ยเป็นเพื่อนของเมียนมาในการที่จะดำเนินไอแนวคิด calibrated re-engagement มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยการโดดเดี่ยวเมียนมาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อเมียนมาเองหรือว่าอาเซียนในภาพรวมด้วยนะครับ
9: ครับการเยือนในครั้งนี้นะครับส่งผลประโยชน์อย่างไรต่อชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยครับท่านครับ
10: โอ้ประโยชน์มันมีมหาศาลนะฮะอย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับตอนต้นว่าไอ้เนี่ยความสัมพันธ์เราให้ความสัมพันธ์เราให้ความสำคัญกับแต่ความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเนี่ยนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็การเชื่อมโยง อย่างใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนะฮะระหว่างรัฐบาลทั้ง2รัฐบาลเนี่ยในมิติต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยโดยเฉพาะการค้านะฮะผ่านทางชายแดนเนี่ยช่องทางจุดผ่านแดนต่างๆทั้งด้านจุดผ่านแดนที่ท่าขี้เหล็กนะครับแม่สายเชียงรายที่แม่สอดนะฮะจังหวัดตาที่ระนองแล้วก็ยังมีจุดผ่านแดนที่เล็กๆอีกเยอะนะครับในการช้าชายแดนเนี่ยระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างรายได้นะจ้างการจ้างงานและก็โอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการของไทยเนี่ยตามพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมากนะฮะทุกคนคงทราบนะครับเรื่องแรงงานนะเรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเมียนมามาโดยตลอดนะฮะแรงงานของเมียนมาเนี่ยนะฮะมีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของไทยนะฮะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการก่อสร้างการเกษตรแล้วก็ภาคบริการนะฮะรัฐบาลของสองรัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจะช่วยส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานให้เป็นไปอย่างความให้เป็นไปตามความเหมาะสมนะครับมิติทางด้านความมั่นคงนะฮะความใกล้ชิดของความไอหน่วยงานความมั่นคงและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันทำให้ทั้งสองประเทศนะฮะสามารถรับมือกับความท้าทายนะฮะข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับการหลอกลวงทางออนไลน์นะซึ่งมันเป็นประเด็นที่เราเจอทุกๆวันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องชาวไทยด้วยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนก็มีความสำคัญนะฮะแล้วก็กล่าวได้นะฮะว่ามีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนานนะครับการติดต่อระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยมันมีความต่อเนื่องนะฮะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันการท่องเที่ยวการศึกษานะครับแล้วก็การค้าขายที่ได้กล่าวถึงข้างต้นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ความเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและก็ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยยังช่วยนะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะฮะประเด็นที่มีผลกระทบข้ามแดนซึ่งกันและกันนะครับเสถียรภาพการพัฒนาของเมียนมาเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศไทยนะนั่นคือทำไมเราถึงต้องรักษาความสัมพันธ์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเมียนมานะครับ อย่างต่อเนื่องครับ
9: ครับมีประเด็นใดที่ท่านอยากจะฝากถึงผู้ฟังเพิ่มเติมทางบ้านไหมครับ
10: อ๋อก็อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะฮะว่าดีใจที่ทางรายการให้ความสำคัญในเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ไทยเมียนมานะครับตัวผมเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยมา20กว่าปีไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศหรือว่าที่สถานเอราวัณของไทยที่กรุงย่างกุ้งนะครับก็กล่าวได้ว่าเนี่ยให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือในมิติต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญต่อไทยและเมียนมาเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงรัฐบาลที่มีท่านรองนายกมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านคุณศิริศักดิ์เนี่ยมาดูแลเรื่องความสัมพันธ์ไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะฮะผมกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์นะทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับผู้นำก็ดีนะฮะหรือบุคคลในระดับต่างๆในรัฐบาลเมียนมาได้อย่างสนิทใจนะครับเขามีความไว้วางใจในรัฐบาลในตัวท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอย่างมากนะฮะก็ยังอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ฟังได้ติดตามนะครับว่าเพราะว่ามันจะมีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็พัฒนาการมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้ายครับ
9: ครับครับนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมานะครับที่ทางรัฐบาลมีการผลักดันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็จะส่งผลประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกาลยานะวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
10: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
9: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรื่องที่ผมพูดเมื่อช่วงต้นรายการนะมีผู้ฟังนะอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะติติงมา บอกว่าผมไปบอกว่าช่องสังงามเนี่ยไปอยู่สุรินทร
11: ์
9: นี่คุณใบตองกรุงบ้านนาบอกว่าช่องสังงามเนี่ยติดกับชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะครับแสดงว่าคนในพื้นที่นะครับ
11: ครับ
9: ใกล้กับบริเวณช่องตาโสมจังหวัดศรีสะเกษโซนภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณคุณใบตองกรุงบ้านนานะครับอันนี
11: ้
9: ได้ติติงมาเพราะว่าผมได้นำเสนอข่าวบอกว่าช่องสังงามไปอยู่สุรินทร์ไม่ใช่ฮะ
11: ครับ
9: คือมันเกี่ยวอะไรกันนะฮะเพราะว่าทางคุณกังฟูเนี่ยพรรคไทยรวมพลังเขาออกมาเปิดโปงไง บอกว่าความเชื่อมโยงนักการเมืองไทยกับคาสิโดบริเวณช่องสังงาม ช่องสังงาม
11: ครับ
9: ช่องสังงามอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทย
11: ครับ
9: นะครับไม่รู้ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะครับอันนี้รัฐบาลต้องเร่งเข้าไปดู
11: ครับ
9: พอบอกศรีสะเกษปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีของภูมิใจไทยอยู่7เขตที่เป็นสสเพื่อไทยอยู่2เขตที่เป็นสสนะฮะดังนั้นคือคนเหล่านี้ไม่น่าจะมีเอี่ยวด้วยแต่ว่าต้องลงไปดูแล้วล่ะ
11: ครับ
9: เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคง
11: ครับ
9: นะฮะแล้วมันเป็นการเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง
11: ครับ
9: ครับอันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังคุณใบตองกรุงบ้านนา
11: ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ
0: ติดติ้งเข้ามาได้อะไรที
9: ่
0: อะไรที่แบบว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย
9: นะ
0: ครับไปต่อในเรื่องของการปลดกำไร EM กันบ้าง
9: คุณทักษิณ
0: คุณทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่มีพระราชทานอภัยโทษนะครับเมื่อใน2วันที่ผ่านมานะมีข่าวมาตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็มีการเรียกว่าประกาศออกมานะครับสำหรับการอภัยโทษในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการมายืนยันถึงรายละเอียดสำคัญในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณนะครับที่มีออกมานะครับก็ในส่วนนี้นะครับ มีพูดถึงในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับซึ่งมีรายชื่อของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาเนื่องด้วยเหลือโทษไม่ถึง1ปีส่วนกรณีของการปลดกำไร EM นะครับยังคงต้องรอให้จบกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบร้อยก่อนนะครับมีรายงานแจ้งมาว่าของกรณีของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา8แห่งกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องด้วยว่าอย่างที่เล่าไปก็คือเหลือโทษไม่ถึง1ปีนะครับนับตั้งแต่ที่พระราชกฤษฎีกาได้มีการบังคับใช้จึงทำให้จากเดิมเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยจะต้องคุมประพฤตินะครับคือตอนนี้คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วออกมาตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไปรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติแล้ว1รอบนะครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือพอมีพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ออกมานะครับมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาเนี่ยก็ยังคงต้องรอในเรื่องของการดูแลของทางคณะกรรมการให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมีการปลดกำไร EM หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกำหนดเดิมเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยจะปลดในวันที่9กันยายน2569นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการไปรายงานตัวกับเจ้าที่คุมประพฤติอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการคุมประพฤติทันทีและก็ไม่ต้องรอจนถึงวันที่9กันยายนนะครับเพราะว่ากฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามในกรณีของกำไร EM นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอกระบวนการพิจารณาของทางคณะกรรมการตามมาตราที่21นะครับซึ่งระบุไว้ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องถิ่นนะครับแห่งท้องที่เนี่ยรวมถึงผู้พิพากษาแห่งท้องที่แล้วก็ตุลาการศาลทหารต่างๆเนี่ยต้องดูแลในส่วนนี้มีการพิจารณากันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือรอก่อนแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีในเรื่องของการประกาศออกมาอย่างชัดเจน
9: ในพื้นที่คุณทักษิณตามภูมิลำเนาเนี่ยอยู่จรัญสนิทวงศ
0: ์ครับ
9: ก็กรุงเทพใช่
0: นะครับ
9: ก็ต้องดูในพื้นที่ว่ายังไงเน
0: า
9: ะ
0: ครับแต่ว่าทางในส่วนของคุณเอมบินทองทาก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณก็อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับหลานนะครับก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่พอได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณทักษิณเองรวมถึงลูกๆหลานก็ดีใจนะครับที่ได้มีการพระราชทานอภัยโทษในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคร
9: ับ นะฮะนี่ก็สะท้อนถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคดีพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็กำไร EM นะฮะไม่ใช่ว่าจะถอดทันทีนะฮะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนคนทั่วไปออกหมายสั่งปล่อยจากคณะกรรมการ3ฝ่ายที่คุณบอกนะฮะแล้วก็มีกรอบดำเนินการภายใน120วันก็คือภายใน120วันจะต้องมีคำสั่งตรงนี
0: ้
9: นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะคือตรงเนี้ยมันสะท้อนถึงระบบธรรมาภิบาลของประเทศไทย
0: ค
9: ือความยุติธรรมต้องมีความเสมอภาคนะครับประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทางยุติธรรมเท่าเทียมกันความยุติธรรมต้องไม่มีวันหยุดเหมือนสมัยก่อนในอดีตกาลเนี่ยนะฮะคือการขอประกันตัวเนี่ยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อก่อน
0: ครับ
9: ไม่มีเวรศาลชี้นะฮะ
0: คือถ้าสมมติว่าติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่ในคุกไปก่อนอยู่ห้องขังไปก่อน
9: ถูกต้องในสมัยก่อนในอดีตเลยนะฮะ
0: ครับ
9: แต่ปัจจุบันเนี่ยมีเวรชี้เขาเรียกว่าเวรชี
0: ้
9: นะฮะที่ศาลก็คือว่าศาลก็จะมีอำนาจในการที่จะมีปล่อยหรือว่าพิจารณาอะไรได
0: ้
9: นะครับในการที่จะดูแลเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะคือมันก็ย้อนไปในระบบอะสุดท้ายมันก็คือระบบราชการที่เราพยายามจะปฏิรูปกันมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกระบวนการในระบบของกระบวนการยุติธรรมนะฮะความยุติธรรมต้องเสมอภาคไม่ใช่ว่าคนไม่มีเงินประกันตัวหรือคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมต้องติดคุกอะต้องติดคุกซึ่งมันไม่ใช
0: ่
9: นะฮะทุกคนควรที่จะมีโอกาสในการได้รับอิสรภาพเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันเน้นย้ำฮะอย่างเท่าเทียมกันนะฮะนโยบายต่างๆที่เราพยายามปฏิรูปนะฮะเช่นปฏิรูปตำรวจ
0: ครับ
9: ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอาจารย์ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธาน
0: ครับ
9: นะฮะปฏิรูปตำรวจเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่มีอำนาจมาตรา44ใช่ไหมฮะอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปฏิรูปตำรวจมันไปถึงไหนแล้ว
0: มันชัดเจนหรือยัง
9: คือเรายิ่งปฏิรูปเนี่ยมันยิ่งเหมือนเปิดแผลไหม
0: ครับ
1: การปฏิรูปการศึกษาพูดกันมาเยอะครับปฏิรูปหลายครั้งแต่ว่าคะแนนพิซซ่าของนักเรียนไทยเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันก้าวหน้าไหม
0: ครับ
1: เราพูดพยายามพูดถึงตั้งคณะกรรมการในการศึกษาแล้วมาประเมินอะไรต่างๆเนี่ยม
0: ัน
1: นำไปสู่การแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องติดตามแล้วก
0: ็
1: เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะชั้น14ที่เกิดขึ้น มันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับ
0: เ
1: ราจะต้องมีการปฏิรูปหรือว่าคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ความเสมอภาคอย่างจริงจังในทุกๆด้านไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมอย่างเดียวทุกอย่างควรที่จะให้สิทธิของประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิร่วมกันเนี่ยอย่างยุติธรรม
0: ครับ
1: จะไม่มีช่องว่างความเหลื่อมล้ำคนรวยคนจน
0: ค
1: ุกมีไว้ขังคนจนเนี่ยคำนี้มันต้องลดน้อยถอยลงไอ้ครั้นว่าจะหมดไปเนี่ยมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันก็มีความพยายามนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามเรื่องของบางคนเนี่ยต้องติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
0: ครับ
1: ต้องติดคุกเป็นรายวันเนี่ยวันหนึ่งรู้สึกว่าชดเชยค่าปรับได้ประมาณ500บาท
0: ครับ
1: ตอนนี้มีกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมาดูแลตรงนี้ให้คนที่ไม่มีตังจ่ายค่าปรับเนี่ยไม่ต้องติดคุก
0: ครับ
1: ก็จะมีเงินตรงนี้มาช่วยเหลือรวมถึงเงินของกองทุนยุติธรรมด้วย
0: ครับ
1: สำหรับผู้ที่ติดคุกในคดีอาญาที่ตนเองภายหลังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะรับการชดเชยนะครับแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนน้อยคนนักที่จะรู
0: ้
1: ก็ต้องให้เขารู้เท่าทันสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้ด้วยนี่คือความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันที่ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลนะครับในการที่จะใช้อํานาจในการในระบบราชการในพรรคการเมืองให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนฮะ
0: ครับไปต่อในเรื่องของที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับก
1: ับ
0: ในส่วนของรถพ่วงข้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับในทางกรมขนส่งทางบกนะครับก็มีการออกมาปลดล็อกแล้วนะครับในเรื่องของการเปิดจดทะเบียนต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็จะเห็นในช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเยอะเลยนะครับรถที่ประชาชนเนี่ยไปต่อเติมพ่วงข้างเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการค้าขายก็แล้วแต่หรือว่าในเรื่องของการเกษตรก็แล้วแต่นะครับก็ตอนนี้นะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการปลดล็อกในเรื่องของการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับซึ่งสร้างอาชีพแล้วก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณถิติพัฒน์ไทยจงรักครับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรถเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรานำเสนอไปก็คือ
1: ร
0: ถพุ่มพวงนะครับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนเนี่ยมีการใช้จ่ายแล้วก็เรียกว่าเป็นมีการปรับปรุงรถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพรวมถึงดำรงชีวิตในแต่ละวันด้วยนะครับก็ตรงนี้อยู่กับประเทศไทยเนี่ยมายาวนานแล้วนะครับโดยจะมีการจัดรถจักรยานยนต์ประเภทนี้นะครับให้เข้าในหมวดของรย.12นะครับมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทนั่นเองนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถนำรถไปยื่นคำขอแล้วก็ตรวจสภาพต่อในทะเบียนได้นะครับเพื่อบันทึกในเรื่องของการแก้ไขลักษณะของรถให้ถูกต้องตามมาตรฐานและก็ความปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคร
1: ับ โอ้น่าสนใจคือใช้ได้เลยเหรอ
0: ครับ
1: นะ
0: มีการออกมาเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะเพื่อที่จะช่วยให้อย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็เร่งผลักดันในเรื่องของรถพุ่มพวงด้วยนะครับอย่างที่บอกถ้าสมมติว่ากฎหมายเนี้ยคือไม่ได้มารองรับกับการเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเหมือนมันยังมีความผิดกฎหมายถูกกฎหมายอยู่บ้าง
1: คือผิดกฎหมายแหละแต่มันคือวิ่งในพื้นที่เท่าๆอ่ะต
0: ้
1: องแอบวิ่งว่าอย่างนั้นเถอะก็คือจะทำให้มันวิ่งอย่างถูกต้องและปลอดภัยคือการที่จะให้รถพ่วงข้างวิ่งได้เนี่ยคือมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกเราอย่างที่ทราบกันดีต้องมีการตรวจสภาพรถเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายกระดับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนให้รถที่เป็นพ่วงข้างเนี่ยสามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่คือความเป็นธรรม นะฮะก็ถือว่าดีนะฮะนึกว่าจะไปศึกษาแล้วกว่าจะออกมาเนี่ยคนลืมไปแล้ว
0: ครับ
1: ปรากฏใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องจับตามองนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกต้องรู้เรื่องด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าพอไปถึงรูปประชาชนไปขอจดทะเบียนเจ้าหน้าที่เกาหัวแกล้งไม่ผมเคยเจอนะ
0: ไม่คุณต้องไปดูนะว่ากฎหมายมันไปถึงไหนแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: คือที่เขาบอกให้ใช้ได้แล้วไง
0: เออ
1: เราเฟคนิวป่ะเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: มันใช้ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับเพราะว่าจ่ายภาษีเพียง150 บาทเองคือระบุครบถ้วนทุกอย่าง
1: เฮ้ยแต่มันต้องบอกขั้นตอนด้วยนะ
0: นี่จดทะเบียนในประเภทรถจักรยานยนต์รย12
1: เออแต่ขั้นตอนในการจดทะเบียนไงคุณณัฐพงษ
0: ์
1: มันต้องมีเอกสารอะไรหรือเปล่าต
0: ้
1: องมียังไงก็ต้องมีดังนั้นแล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางบกที่จะถ้าจะทำเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: กูต้องบอกเลยว่ามันมีเอกสารอะไรบ้างไม่ใช่ให้เขาเดินไปติดต่อปุ๊บเอกสารไม่ครบนะครับกลับบ้านคือการไปติดต่อราชการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเอกสารไม่ครบแล้วกลับบ้านไปเอาอีกรอบ
0: เสียเวลา
1: เออแล้วคนมันก็จะเบื่อ
0: ครับ
1: พอเบื่อปุ๊บมันก็ผิดกฎหมายเหมือนเดิมอ่ะเออนี่
0: ก็จะไม่อยากมาทำอีก
1: ใช่ใช่
0: วุ่นวาย
1: เออนี่คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องระบบราชการต้องแก้ไข
0: ครับ
1: เออถ้าจะบอกต้องบอกให้หมดบอกนี่คุณจดทะเบียนได้แล้วนะแล้วคุณต้องเอาหลักฐานอะไรมาบ้าง
0: ครับ
1: เออทะเบียนรถอะไรต้องไปตรวจสภาพอะไรไห
0: ม
1: เอออันนี้ต้องบอกมาให้ชัด
0: ครับ
1: แต่เรื่องของความปลอดภัยผมมองนะคุณก็ต้องให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นเดียวกัน
0: ตั
1: วสภาพด้วยนะครับ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
19: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ โดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่เส้นผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไประดับศิลป์รายงาน
13: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรมันสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
20: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
13: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
21: Everyday English
22: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนี

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้คำภาษาไทยแทนได้ค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยใช้คำนี้ในลักษณะของการทับศัพท์บ่อยครั้งค่ะคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่า late สะกดL-A-T-E late หรือที่เรามักจะออกเสียงกันว่า late นั่นเองคำว่า late นี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ในลักษณะของการทับศัพท์ค่ะเรามีคำภาษาไทยมาแทนคำว่า late ถึง2กรณีด้วยกันในกรณีแรกค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้ไม่ทันเวลาหรือสายไม่ทันเวลาหรือสายแทนคำว่า late ตัวอย่างประโยคเขามาทำงาน late โดยอ้างว่าการจราจรติดขัดประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถใช้เป็นเขามาทำงานไม่ทันเวลาโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดหรือเขามาทำงานสายโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดอีกครั้งนะคะเราใช้คำว่าไม่ทันเวลาหรือสายแทนคำว่า late เช่นเขามาทำงาน late โดยอ้างว่าการจราจรติดขัดสามารถใช้เป็นเขามาทำงานไม่ทันเวลาโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดหรือเขามาทำงานสายโดยอ้างว่าการจราจรติดขัดนั่นคือกรณีที่หนึ่งนะคะในกรณีที่สองค่ะเราสามารถใช้คำว่าช้าแทนคำว่า late ตัวอย่างประโยควันนี้รถไฟ late ตั้งครึ่งชั่วโมงประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถใช้เป็นวันนี้ร

0: sanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

0: เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: โชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: งามพระพักเพียงเพ็ญผ่องฉายส่องร่างามจัญญาสง่าเสริมเพิ่มศักดิ์ศรีงามพระไทยพระเมตตาประชาชีงามวจีชะโรมไทยให้เบิกบานเฉลิมพระชนมะพันษาคราสวัสดิ์น้อมมนัสอัญเชิญเทพทั่วสถานถวายพระพรทรงพระเกษมเปรมสำราญนิรันดร์การสถิตมั่นมิ่งขวัญไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวมาลินีวรปีชาชนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: มิ่งมงคลเฉลิมพระชนมะพรรษามิ่งบุญญาพระราชินีศรีสยามมิ่งมหากรุณาธิคุณวิบูลงามมิ่งพระนามเรืองรุจีจักรีวงศ์ทรงการุณหนุนงานการศึกษาทรงเมตตาประชาราษฎร์นาถประสงค์ทรงสืบสานศิลปกรรมล้ำทำรงทรงเป็นเอกคติยะอนงศาสินไทยวโรกาสถวายพระพรบวรรัตน์มงคลสวัสดิ์นัทนรินทร์ปิ่นสมัยเสียงสรรเสริญซ้องพระเกียรติก้องเกิดไกลน้อมดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสุชาดาลิ้มสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร
3: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะรายการของเราคุณผู้ฟังขาสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนรวมถึงสวทเตือนภัยเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้เนาะก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนาะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังนะคะได้มาร่วมติดตามแล้วก็จัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมาอีกหนึ่งช่องทางคือทางเพจ Facebook เนาะหรือว่า Facebook Live สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์ส่งกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเราวันนี้มาเจอกันเนาะวันพฤหัสบดีที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นพิเศษมากๆถือว่าเป็นวันแรกของการที่ไปยืนยันสิทธิ์เนาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศเกณฑ์รอบใหม่มาซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษมากๆค่ะจากทางสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของนางสาวรุ่งการทองบำรุงค่ะเป็นผอ.กลุ่มงานนโยบายและก็เศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ในช่วงครึ่งหลังของรายการของเราจะมาตอบข้อสงสัยเมื่อวานมุกจัดรายการอปม.สัมพันธ์กับพี่บ่าวเลี้ยงใช่ไหมคะมีหลากหลายประเด็นที่คุณผู้ฟังก็โทรกันมาสอบถามหรือว่าถามกันผ่านทาง Facebook ด้วยนะว่ารายการเราต้องลงทะเบียนใหม่หรือว่ายังไงสิทธิต่างๆที่มันดูเหมือนเป็นหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติต่างๆที่มันอ่านแล้วงงหรือรัฐบาลก็ออกมาให้คำตอบเรื่อยๆแล้วเมื่อวานนี้ด้วยนะคะวันนี้ทางด้านคลังจังหวัดก็จะมาไขคำตอบเหล่านี้ให้กับผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนาะแต่ก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องของข้อมูลเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้เปิดเป็นยืนยันสิทธิ์เนี่ยวันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงภาพรวมของประเทศกันดีกว่าว่าวันนี้ข่าวสารเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่พยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังขาวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะบ้านเราเนาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะดูจอเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าแซะ ค่ะอำเภอเมืองสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอฉวางนพิตำถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนทุ่งสงบางขันและจุฬาภรณ์ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีพนมบ้านตาขุนเขียนสาพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกกันก่อนนะคะมาดูเรื่องของตะวันออกกลางกันสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะเรื่องของอิหร่านค่ะได้มีการประกาศเตือนหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกลุ่มเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยเรื่องนี้นายอับบาสอารักชีค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อันมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของกรุงเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดนะคะว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนั้นนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันแต่อยู่กับแต่การเจรจาเนี่ยยังเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้อิสราเอลและก็เลบานอนค่ะได้มีการเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนะคะในการยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มอิสบอลเลาะห์ค่ะได้ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยและนี่เป็นความคืบหน้าในเรื่องของตะวันออกกลางนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเนาะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันหยุดก็จริงแต่หลากหลายข่าวสารที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ผ่อนกันนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนาะนายกก็ไปปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้านะคะในเรื่องของการทำบุญตักบาตรเนาะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3 มิถุนายน 2569ค่ะรวมถึงมีพิธีจุดเทียนเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนาะโดยนายกแล้วก็ภริยาค่ะได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงมีการได้กล่าวนำตัวแทนของข้าราชการต่างๆที่มาร่วมในพิธีกล่าวส่งพระเจริญ3ครั้งก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้อย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเนาะมีการประกาศย้ำจากรัฐบาลว่าเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนาะที่ยืนยันสิทธิ์4-21มิถุนายนนี้รายใหม่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวส่วนเรื่องนี้ขยายความกันอย่างละเอียดกันอย่างให้ลึกมาก ขึ้นผ่านทางของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะมาให้สัมภาษณ์กับรายการของเราอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ติดตามกันด้วยเนาะในเรื่องนี้ประเด็นนี้ถือว่าฮอตฮิตแล้วก็สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากด้วยจริงๆค่ะทีนี้มาดูกันต่อในประเด็นข่าวสารอื่นๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายเศรษฐพุฒินะคะเป็นกรรมการพระคลังคลังที่ค่ะโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่คำสั่งของสำนักงานพระคลังคลังที่ที่35/2569เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพระคลังคลังที่โดยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลผอ.การผู้ในการพระคลังคลังที่ระบุนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิค่ะเป็นองคมนตรีและเป็นกรรมการพระคลังคลังที่สั่งณวันที่21 พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะขณะเดียวกันในเรื่องของบูรณาการเรื่องของการรับมือภัยช่วงฤดูฝนกันบ้างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะโดยปภ.ค่ะก็ได้มีการประชุมเนาะติดตามถกกับร่วม7 หน่วยงานด้วยกันเพื่อเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝนค่ะโดยเรื่องนี้นายธีรพัฒน์คันชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมรับฟังเฝ้าระวังสถานการณ์ฤดูฝนนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันเสนอในการแก้ปัญหากันด้วยเนาะซึ่งยังมีการคาดการณ์ค่ะว่าปีนี้เนี่ยฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปี69อ่ะนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นปภ.จึงได้มีการประชุมเนี่ยแหละค่ะในเรื่องของการเตรียมรับมือการตั้งวอร์รูมต่างๆเพื่อให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24 ชั่วโมงแล้วก็เรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดเรื่องของความเสียหายให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนข่าวสารในสนามข่าวภูมิภาคของเราเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันค่ะโดยส่วนใหญ่หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชเองค่ะก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็พิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนาะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบค่ะรวมถึงมีพิธีจุดเทียนชัยกันด้วยในช่วงกลางคืนนะคะซึ่งทั้งชุมพรเองนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีนี้แบบเดียวกันทั้ง3 จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดพิธีการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะนอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมจิตอาสาค่ะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริการประชาชนนะคะนำโดยนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันทำกิจกรรมในเรื่องของการจิตอาสาเนี่ยแหละค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้ว่าค่ะก็ได้นำร่วมคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93 วินาทีด้วยกันนะคะจากนั้นก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาเนาะแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นไม้48 ต้นปล่อยพันสัตว์น้ำที่เป็นปลาน้ำจืดเนี่ย48,000ขออภัยค่ะ80,000 ตัวจากนั้นก็ได้มีการปล่อยแถวจิตอาสาตามโซนพื้นที่เพื่อร่วมการเก็บกวาดขยะนะคะพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะพร้อมกันนี้ได้ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้แล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาบริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาซ่อมยานพาหนะค่ะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ค่ะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการตัดแต่งทรงผมฟรีแล้วก็รวมถึงมีการบริการคัดกรองนะคะโรคไวรัสตักอับตับอักเสบบีแล้วก็ซีด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารเนาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ9:30 นค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดอาวุธให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันของเรากับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยมีการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปสนีตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากนะขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

0: เอกอนงค์ องอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นประไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรราชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญโดยเทพตรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชารัมพันธ์ที่5ขอถวายอศิรวาท
0: เอกอนงค์องอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นประไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรราชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีย
2: อดกัลยาคู่ฝันเจ้าชีวีพิเศษสร้อยนารีแห่งสยามพัชระสุธาพิมุลประจักษ์นามวิมุลงามพยศยิ่งด้วยบุญญาอำนวยพรพระสยามเทวธิราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาดลลิขิตนิมิตประสงค์องค์เทวาขวัญสุดาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์หวังอินผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชัยยา
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้ค่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นที่เราจะได้มาสัมภาษณ์นะคะทางด้านของผอ.กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จะมาให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ใหม่เนาะที่มีการประกาศออกมาโดยวันนี้ถือเป็นวันแรกค่ะ4มิถุนายน2569ที่จะให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ยาวๆไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะโดยรายเดิมเนาะย้ำกันอีกทีนึงรายเดิมนะคะยืนยันสิทธิ์ตัวเองผ่าน5ช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐในเรื่องของเว็บไซต์ของโครงการนะคะแล้วก็ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเปิดรับหน่วยลงทะเบียนเนี่ย5ธนาคารด้วยกันจะมีธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสแล้วก็ธนาคารอิสลามนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้ปฏิทินโครงการมุกเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะปฏิทินโครงการของเราเนี่ยช่วงวันที่4ถึง21มิถุนาเนาะหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปจนถึง21มิถุนาค่ะจะเป็นการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะจากนั้นมีการประกาศผลการลงทะเบียนวันที่17กรกฎาคมนะคะรวมถึงมีการยืนยันตัวตนก็คือวันแรกก็คือตั้งแต่มีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ย ครั้งแรกเนี่ยวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเดี๋ยวมุกมาย้ำกันอีกทีนึงก่อนที่ตัวจริงของสำนักงานคลังจังหวัดของเราเนาะจะเข้ามาให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมค่ะก็อย่างที่มุกบอกไปวันนี้รายการพิเศษของเราเนี่ยได้รับเกียรติพิเศษมากๆจริงๆนะคะที่ได้รับเกียรติค่ะจากตัวจริงเนาะที่จะมาพูดคุยกับเราตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังดูไลฟ์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะมุกค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่อยู่กับพี่เจนค่ะนางสาวรุ่งการทองบำรุงผอ.กลุ่มนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดค่ะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวขอเวลาให้เจนพักหายใจสักแป๊บนึงค่ะพี่เจนเพิ่งประชุมของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำว่าเป็นรายเดิมใช่ไหมคะพี่เจนคะวันนี้เป็นรายเดิมเนาะ
4: ค่ะ
3: ค่ะโอเ

0: วันแรกแต่ก็สำนักงานคลังจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นนี้แต่อย่างใดและก็อยากจะมาตอบแล้วก็ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังมากเหลือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญมากๆเมื่อวันนี้มุกมาจัดรายการอบม.สัมพันธ์ข่าว9โมงเนาะมีสายจากทางบ้านโทรมาสอบถามเรื่องนี้เกือบ 100% เลยค่ะพี่เจนคะว่ามันการยืนยันสิทธิ์เนี่ยได้ไหมได้หรือไม่ถ้าเกิดรายใหม่ไม่เคยยืนยันสิทธิ์จะลงทะเบียนได้ยืนยันหรืออะไรเมื่อไหร่วันไหนตอนไหนวันนี้จะชัดเจนในทุกประเด็นค่ะวันนี้ขอสวัสดีพี่เจนค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะพี่เจนค่ะนี่น่าจะเป็นพี่เจนกันไปแล้วเนาะอยากให้พี่เจนค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหมคะของการยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเดิมถูกต้องไหมคะพี่เจน
1: ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะก็สวัสดีนะคะ
2: ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็

0: 13กดลงทะเบียนนะคะยืนยันรับสิทธิ์แต่ในการยืนยันลงทะเบียนครั้งนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เลยต้องไปผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งอย่างที่เราทราบกันบ้างแล้วรอบนี้จะเข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งช่องทางนะคะสำหรับกลุ่มแรกที่ถือบัตรอยู่เดิมนะคะเราให้5 ช่องทางในการกดไปลงทะเบียนไม่ยากเลยนะคะช่องทางแรกก็คือสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะช่องที่2ก็คือแอปทางรัฐนะคะช่องที่3ก็คือไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นตู้ ATM นี้ให้เฉพาะกรุงไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่เราเรียกว่า e-social welfare นะคะก็นี่คือช่องทางที่4ส่วนช่องทางที่5นะคะถ้าทำไม่ได้แล้วจริงๆไปธนาคารของรัฐให้5แห่งนะคะมีกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะมี5ช่องทางนี้สำหรับคนกลุ่มแรกนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเราก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลนะคะว่าใครผ่านคุณสมบัติไหมก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะเราลงทะเบียน4-21เดือนนี้น
1: ะ
0: แล้วก็พอ17เดือนหน้าจะประกาศผลสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านด้วยเกณฑ์คุณสมบัตินะคะโครงการเขาก็มีให้มีระยะเวลาในการอุทธรณ
1: ์
0: นะคะเดี๋ยวเราอุทธรณ์ได้เดี๋ยวช่วงที่ประกาศก็จะมีว่าช่องทางอุทธรณ์ยังไงนะคะก็อุทธรณ์ตั้งแต่วันประกาศนั่นแหละ17จนถึง31กรกฎาคมนะคะซึ่งพออันนี้ค่ะพอประกาศแล้วเราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1สิงหา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงกลุ่มคนที่2กลุ่มที่2นะคะที่พี่บอกไปเมื่อต้นรายการว่านอกจากกลุ่มแรกกลุ่มถือบัตรเดิมกลุ่ม2เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลไปสำรวจนะคะซึ่งทั้งประเทศ5,000,000นะคะตอนนี้เขาสำรวจจนถึงวันที่29พฤษภาที่ผ่านมานะคะอันนี้เขาใช้เกณฑ์ของไม่ผ่านจบเกณฑ์จบทอะไรได้เนี้ยค่ะซึ่งเขาได้สำรวจไปแล้วนะคะก็กลุ่มเนี้ยค่ะถ้าเป็นกลุ่มแรกแล้วอยากทราบในกลุ่มที่2ไห
1: ม
0: ให้เอาเลข13หลักอะค่ะตรวจสอบที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐไปตรวจสอบก็จะขึ้นนะคะเดี๋ยวมาไทยก็จะสั่งว่าให้ลงทะเบียนอย่างไรก็จะไปที่บ้านที่บ้านท่านนั่นแหละค่ะหรือจะนัดแล้วเดี๋ยวมหาไทยเขาก็คงจะแจ้งนะคะเพราะคนกลุ่มนี้ค่ะอย่าลืมว่าเป็นกลุ่มคนที่ลำบากจริงๆบางคนไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการใดๆของภาครัฐไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีลงไปตามบ้านนะคะกลุ่มคนที่2นะคะย้ำนิดนึงว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ว่ากลุ่มแรกเราไม่ใช่อยู่แล้วที่เราพูดว่ารายใหม
1: ่
0: ถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ไม่มีสิทธิ
1: ์
0: ต้องเรียนแบบนี้ในเบื้องต้นนะตอนนี้นะค
1: ะ
0: เพราะตอนนี้ระบบหรือโครงการต้องการคัดคนที่ลำบากจริงๆนะคะต้องการช่วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่แนะนำตอนนี้นะคะถ้าท่านยังไม่ได้มีชื่อที่ถูกลิสต์ไว้ในฐานข้อมูลกองมหาดไทยนะคะเราแนะนำว่าท่านไปลงรายชื่อไว้ที่พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ขอเรียนดังนี้นะคะว่าไปลงชื่อไว้ก่อนแต่ไม่ได้ในรอบนี้ก็ยังลงไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ท่านได้มีชื่อว่าหากมีการช่วยเหลือมีสวัสดิการใดๆจากภาครัฐพม.ก็จะได้พิจารณาท่านเป็นคนในลำดับแรกนะคะแต่การลงทะเบียนรออีก2ปีโครงการใหม
1: ่
0: นะคะ
1: จริงๆพี่เจนตอบครบทุกประเด็นแล้วคุณผู้ฟังคะคือมุกไม่ทำท่าจะถามท่านพี่เจนแบบว่าไล่เรียงครบแล้วคืออย่างนี้ค่ะย้ำคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกรอบนึงแบบพี่เจนพูดก็คือว่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีการลงทะเบียนเรียบร้อยเป็นกลุ่มเดิมเนาะก็คือประมาณ 13.18 ล้านคนแล้วก็ใช้สิทธิ์กันมาตั้งแต่ปี65ถูกต้องไหมคะพี่เจนคะกลุ่มนี้วันนี้คือวันแรกที่กลุ่มนี้ต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางที่พี่เจนได้กล่าวไว้แล้วก็จะมีการประกาศผลตามขั้นตอนต่างๆ17กรกฎาคมประกาศผลแล้วก็มีการยืนยันตัวตนอันนี้ยืนยันตัวตน
0: คนกลุ่มแรกนะคะคนกลุ่มแรกที่ถือบัตรเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตน คนกลุ่มแรกเราไม่ต้องยืนยันตัวตน
1: อ๋อไม่ต้องยืนยันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นก็ไม่ต้องยืนยันใช่มั้ยคะ
0: ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มคนที่อยู่ในมหาดไทยหรืออุทธรณ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยกับธนาคารรัฐที่บอกไป
1: โอเคแต่อย่างที่บอกว่ามีประกาศลงทะเบียนช่วง17แล้วไปยืนยันตัวตนว่าตัวเองได้สิทธิ์เนี่ยคือเป็นอันเดียวกันมั้ยนะคะพี่เจนหรือ
0: ถ้ากลุ่มคนที่มีบัตรรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตน
1: ไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วย
0: ใช่
1: ถือว่าแค่ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธ
0: ิ์
1: เฉยๆวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้แต่พอ17กรกฎาคมเนี่ยประกาศผลออกมาก็โอเคเรารับทราบว่าเราผ่านเรียบร้อยแล้วถูกต้องมั้ยคะแต่ส่วนคนที่รู้สึกว่าพอไปดูผลแล้วไม่ผ่านอันนี้เป็นกลุ่มเดิมนะคุณนะคะไปดูผลแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปและกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ของปี69เนี่ยเริ่มใหม่ก็คือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป
0: กลุ่มคนที่ไม่ได้ติดอุทธรณ์ให้ใช้1สิงหาแต่คนที่ติดอุทธรณ์เขาเพิ่งเวลามาประกาศ
1: ค
0: นกลุ่มนี้ค่ะเมื่อผ่านอุทธรณ์ผ่านจะไปเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลา
1: โอเคเริ่มอุทธรณ์ผ่านคือ1ตุลาทีนี้กลุ่มใหม่อยู่ที่ประมาณ 9.5 แสนคนค่ะเป็นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในฐานทะเบียนของฐานของกระทรวงมหาดไทยที่มีการสำรวจไปแล้ว
0: กลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนเปราะบางต่างๆค่ะ
1: ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ใช่ไหมคะพี่เจนจะเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวในเรื่องของการลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่จะลงไปพื้นที่ไปหาไม่จำเป็นต้องมายืนยันผ่านช่องทางธนาคารอะไรตัดไปเลยทุกอัน
0: ค่ะ
1: จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปหาแต่ในกรอบเวลายังเป็นแบบเดียวกันไหมคะที่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะ
1: โอเคก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่ทั้ง2กลุ่มพี่เจแนะนำก็ครบแล้วก็คือว่าถ้าไม่ใช่ทั้ง2กลุ่มแล้วมองว่าตัวเองเนี่ยถือว่ายังมีฐานะที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ให้ไปแจ้งกับพม.จังหวัดได้ถูกต้องไหมคะว่าถ้าเกิดก่อไปมีการขยายเวลาหรือการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขอให้เราได้เป็น1ในกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยทีนี้อีกสัก1ประเด็นพี่เจคะมีคนแบบว่ากังวลในเรื่องของคุณสมบัติที่มีความ
0: เยอะ
1: ขึ้นมาแล้วก็มันรีขึ้นมาแต่อย่างถ้าเกิดที่พี่เจนตอบอันข้อแรกไปแล้วคือถ้าเกิดกลุ่มนั้นที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องไปยืนยันใหม่เพื่อไปลงทะเบียนใหม่ก็คือว่าหมดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจ
0: ใช
1: ่
0: คือในรอบนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลเราเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะ AI เนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนที่เรามีฐานข้อมูลทำธุรกรรมต่างๆนะคะก็อาจจะว่าเราอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าในรอบนี้เขาอย่างที่รู้ว่าเกณฑ์จะเข้มข้นมากนะคะนอกจากจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีเงินรอบเดิมเรากำหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นพระภิกษุนักบวชอย่างนี้ใช่ไหมคะบุคคลที่อยู่ในเรือนจำสถานสงเคราะห์รอบนี้เพิ่มว่าพวกนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคะมีหุ้นส่วนมีบัญชีต่างๆถือหลักทรัพย์มีชื่อในหุ้นไอ้ระเบียบเนี้ยคือมันฐานข้อมูลมันลิงก์กันได้หมดก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถเพราะว่าอย่าลืมว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แบบเนี้ยรัฐจะต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากก่อนหล
1: ัก
0: การคิด
1: สำคัญ
0: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะถูกโจมตีใช่ไหมคะว่าไม่ได้จนจริงอยากจนก็มีแบบเพราะฉะนั้นทำไมเกณฑ์ถึงต้องเข้มข้นนะคะ
1: ค
0: ือในทางปฏิบัติต้องคัดกรองที่เข้มข้นจริงๆรอบนี้นะ
1: คะในกลุ่มนี้แสดงว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนที่เราเขียนไว้อย่างเงี้ยพี่เจนคือเป็นของคนกลุ่มแรกถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่เป็นกลุ่มเดิมที่เอามาคัดกรองว่าสิทธิ์ที่คุณอาจจะมีเสี่ยงที่จะหลุดสิทธิ์ที่จะคุณอาจจะอุทธรณ์เนี่ยคือไม่เข้าคุณสมบัติเหล่าน
0: ี้ไม่เข้าก็ถึงอันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเลยต้องย้ำว่าคนที่ถือบัตรเดิมอะค่ะไม่ได้ว่าจะต้องได้รับ
1: ทุกคน
0: เพราะโดยคัดกรองของเกณฑ์ที่มันละเอียดยิบรอบนี้อาจจะหลุดข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็มีช่องทางที่เปิดให้ท่านอุทธรณ์ได้แต่กลุ่มคนที่2ที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นคือกลุ่มคนที่สำรวจแล้วว่าต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะ
1: ค่ะก็เป็นรายใหม่ที่จะได้แน่ๆคือเอาง่ายๆว่ารายใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตัวเองไม่ได้เดือดหมายถึงว่ารู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้จะมาลงอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ต้องเข
0: ้
1: าใจใหม่ก่อนว
0: ่าก
1: ลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการสำรวจด้วยรัฐแล้วนะคะแต่ถ้ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นการสำรวจแต่ก็โอเคด้วยเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปข้อมูลต่างๆมันก็มีการอัปเดตแล้วก็เป็น priority ที่รัฐเนี่ยอยากจะให้ช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆด้วยทีนี้ในเรื่องของข้อกังวลอย่างเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยค่ะพี่เจนซึ่งจริงๆรัฐบาลนายกเองรวมถึงนายเอกนิติที่เป็นรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวจะก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเหมือนบางคนเขาบอกว่าถ้าเอาชื่อแม่ไปใส่ในการยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจน
0: ก็เราจะเห็นว่าอันเนี้ยค่ะจะเป็นข้อที่ตอนเนี้ยวิพากษ์วิจารณ์ตกเถียงกันมาก
1: ค
0: ือโดยหลักคิด ของคนที่ทำนโยบายอะค่ะว่าที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกอะเอาชื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีนะคะถ้าเราไปมองกลับว่ากฎหมายสรรพากรลูกที่จะนำพ่อแม่มาหักสิทธิ์คือลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่
0: หลักรัฐก็สมมติว่าแสดงว่ากลุ่มพ่อแม่เนี้ยค่ะต้องมีเงินต้องมีบุตรที่เลี้ยงดูแล้วนี่คือหลักคิดแต่ในหลักของคนเนี่ยมันดูโหดร้ายมันดูว่ามันเลี้ยไปแต่อย่าลืมว่าในทรัพยากรงบประมาณที่เรามีจำกัดกลุ่มคนที่เราต้องได้รับการช่วยเหลือลำดับแรกอะค่ะ
1: คนที
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีจริงๆเพื่อกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ค่ะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงได้รับการช่วยเหลือคนที่จนจริงๆเปราะบางนะคะเพราะฉะนั้นเลยหลักคิดเลยออกมาแบบนี้เกณฑ์เลยออกมาแบบนี้นะคะส่วนว่าในอนาคตจะมีการปรับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคะ
1: โอเคค่ะรวมถึงยิ่งมีความชัดเจนแล้วพี่เจนก็จะพร้อมที่จะสแตนบายแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
0: นะคะเป็นรายการแรกเลยรีบมาเลย
1: ใช่ต้องบอกว่าพี่เจนเพิ่งประชุมเสร็จค่ะแล้วก็รีบบึ่งมาเนาะเราก็เลยแบบว่าโอเคพี่เจนมันเป็นวาระสำคัญเรื่องเดียวจริงๆแล้วก็พี่เจนถือว่าเปิดพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสกับรายการของเราด้วยค่ะพี่เจนค่ะทีนี้มีประเด็นอื่นๆที่อยากจะย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เจนในเรื่องนี
0: ้ก็คือตอนนี้ค่ะถ้าอยากจะฝากนะคะก็คือว่าถ้าท่านน่ะสามารถเราใช้สมาร์ทโฟนนะคะเราสามารถเรากดเข้าไปใน Google หรืออะไรค่ะให้เข้าไปว่าโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าจ่ายน้ำมันรถค่ารถเลยมันก็แพงถูกไหมเดินทางก็เสียเวลาทั้งวันอีกแล้วไปแออัดอยู่ที่ธนาคารรัฐต่างๆช่องทางมันไม่ยากเลยถ้าเราลิงก์เข้าไปได้เราไปกดลงทะเบียนใส่ข้อมูลไม่ได้ยากเพราะเราไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรใหม่เราเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ในฐานแล้วแค่เราเข้าไปกดลงทะเบียนนะคะก็ฝากว่าเราไม่จำเป็นนะคะแบบพ่อแม่ต่างๆลุงป้านะอาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะคะก็กดตรงนี้ค่ะกดเข้าไปในมือถือนะคะให้ลูกให้หลานทำให้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะโทรมาสอบถามนะคะที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยแนะนำนะคะเดี๋ยวโทรไปได้ที่077-272-293นะคะคือบางทีพอเราไปออกันที่แบงค์มากๆอะค่ะมันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเราอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีมันสามารถทำได้ง่ายนะคะบางท่านกลัวแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆอะค่ะก็ไปได้แต่ตอนนี้หลายๆท่านนะคะผู้สูงอายุเราเนี่ยชำนาญนะคะการใช้แอปเป๋าตังทางรัฐอาจจะใหม่แต่ทางรัฐเป็นเว็บของทางราชการนะคะเข้าไปได
1: ้
0: นะคะหรือไม่ก็ตู้กรุงไทยตู้เอทีเอ็มกรุงไทยนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้เดิมทีจริงๆเขาบอกว่าวันนี้ธนาคารน่าจะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่แบบเอาไปถามโครงการนี้ด้วยแต่พอพี่เจนอธิบายแล้วชัดละมุกรู้สึกว่าอันนี้มันเห็นภาพชัดคุณผู้ฟังคะกลุ่มนี้วันนี้เนาะสำหรับกลุ่มนี้วันแรกคือกลุ่มที่เป็นฐานเดิมอยู่แล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ตัวเองแหละว่าโอเคเรามายืนยันสิทธิ์เพื่อแสดงเจตจำนงว่าเราจะขอถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต่อตามสิทธิ์ที่รัฐเนี่ยมอบให้แต่จะท้ายที่สุดจะประกาศผลออกมาว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อยังไงเดี๋ยววันที่17กรกฎาคมจะมารู้กันอีกทีนึงแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารอย่างที่พี่เจนบอกไปแล้วค่ะช่องทางหลักๆอาจจะเป็นทางแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราสแกนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40กันไปอยู่แล้วหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปเว็บไซต์ของโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่า welfare.mof.go.th ค่ะก็เป็น2เว็บไซต์ที่ข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วเนาะพี่เจนคะทีนี้เขาบอกว่าแล้วบัตรเนี่ยสิทธิ์ใหม่มีการใช้ย้ำในเรื่องของสิทธิ์ผู้ถือบัตรอีกทีได้ไหมคะพี่เจนคะว่าเขาจะได้รับเรื่องของการดูแลยังไงโอเค
0: บัตรก็คือสิทธิ์นะคะก็ได้รับเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าโดยปกติถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็คือเดือนละ300ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถูกไหมคะส่วนค่าแก๊ส3เดือน80บาทค่าขนส่งสาธารณะก็750นะคะในช่วงนี้ก็จะได้รับก็คือเติมมาอีก700ก็ได้ 1,000 เช่นกัน
1: เดิม300
0: เป็น 1,000 ในช่วงที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เยียวยาช่วงนี้จนถึงกันยานี้นะคะ
1: บางคนใช่มีคำถามนี้ด้วยว่าแบบว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวได้น่าจะได้สิทธิ์อยู่แล้วเงินมันจะกระทบไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ประกาศผลออกมาว่าไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เจน
0: กำลังรุ้นว่าจะถามไหมคำถามนี้ค่ะก็สมมุตินะคะสมมุติว่ารอบนี้เราได้จริงๆถ้าไม่มีการลงทะเบียนใหม่เราจะได้4เดือนถูกไหมอาจจะได้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาถูกไหมทีนี้พอประกาศมา17กรกฎาแต่เราใช้สิทธิ์สิงหาไอ้17กรกฎาเดือนกรกฎาเราใช้แล้วอยู่แล้วแหละต้นเดือนเราใช้ไปแล้วทีนี้2เดือนนี้ค่ะถ้าเราถูกตัดสิทธิ์เราไม่ผ่านคุณสมบัติเราจะไม่ได้นะ แต่ก็มีช่องทางว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงในเมื่อตอนที่ลง60 40เราก็ลงไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขว่าเราเป็นผู้ถือบัตรเดี๋ยวนี้ค่ะต้องรอว่ารัฐเขาจะเปิดให้กลุ่มคนที่ตกจากอันเนี้ยมาลง60 40เพิ่มหรือไม่แต่มีว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้เฉพาะกลุ่มคนที่ตกตรงนี้เพื่อให้ไปได้รับสิทธิ์60 40เดี๋ยวก็ต้องรอว่าช่วงนั้นนะคะว่าจะเปิดได้ช่วงไหนเดี๋ยวรอให้การประกาศผลออกมาก่อน17กรกฎาคมนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ารัฐเพราะกลุ่มเราจริงๆถ้าเราไม่ได้รับบัตรแต่ต้นเราก็มีสิทธิ์ไปลง60 40ถูกปะแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เพราะเราถือบัตรแต่พอประกาศออกไปแล้วเราตกคุณสมบัติเดี๋ยวก็ต้องเยียวยาตรงนี้ค่ะใน2เดือนนะคะ
1: เริ่มมีชัดเจนแล้วว่าก็คือว่ากรกฎาเนี่ยเราใช้อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะประกาศผล17กรกฎาว่าเราไม่ใช้แต่ไอ้สิทธิ์ครั้งใหม่เนี่ยมันจะเริ่มวันที่1สิงหาคม
0: ใช่
1: แสดงว่า1สิงหาคมนี้คนที่ยืนยันสิทธิ์แล้วได้ผ่านไปต่อกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงิน700บาทเหมือนเดิมไปจนถึงเดือนกันยายนถ
0: ู
1: กต้องนะคะส่วนพอตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะกลับมาเป็นสิทธิ์แบบเดิมที่ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กลุ่มที่ไม่ผ่านหรือไม่ได้ไปต่อพอตั้งแต่เดือนสิงหาและกันยาโอเค300นั้นน่ะคุณโดนตัดไปอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โดนตัดไปอยู่แล้วส่วน700ที่ท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยโอเคก็อาจจะโดนตัดไปด้วยแต่ในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับการลงทะเบียนอ่ะเพิ่มในเรื่องของ60 40เนี่ยเดี๋ยวยังไงรอความชัดเจน
0: รอบ้านเซนเดี๋ยวจะมาอีก
1: ได้ได
0: ้จะมาอีก
1: ต้องมาอีกคือถ้าพี่เจนไม่อยากมาเราก็จะเชิญพี่เจนมาเพราะว่าได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็รายละเอียดในทุกประเด็นค่ะซึ่งเดี๋ยวมาขอแอบดู Facebook Live นิดนึงว่ามีคุณผู้ฟังเข้ามาถามคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาส่งหัวใจกดไลค์ค่ะพี่เจนคะบอกว่าโอเคเนี่ยฟังอยู่แล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆสำคัญมากๆเนี่ยในช่วงท้ายของรายการแบบนี้พี่เจนอยากจะมีอะไรฝากไว้หรือว่าทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งไหมคะในช่วงท้ายของรายการนี
0: ้ค่ะก็ในช่วงท้ายนะคะก็เชิญชวนนะคะว่าเราให้ไปลงทะเบียนตามระยะเวลานะคะรอบนี้ไม่ต้องแย่งกันแบบ60 40เพราะเราไม่ได้จำกัดสิทธิ์แต่แค่จำกัดด้วยระยะเวลานะคะก็ให้ไปยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รอการคัดกรองคุณสมบัติว่าผ่านไหมนะคะถ้ายังมีประเด็นไหนที่ยังไม่เคลียร์อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ให้โทรมาสอบถามนะคะหรือจากที่ Facebookของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะถามมาทางสวทนะคะเดี๋ยวพี่ก็ยินดีได้เลยค่ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจประเด็นไหนหรือต้องการความชัดเจนนะคะโทรมาที่เบอร์077-272-293นะคะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับทุกท่านค่ะ
1: พี่เจนวันนี้ตอบเคลียร์ชัดในทุกประเด็นแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้ที่พี่เจนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าถือว่ากระจ่างครบในทุกมิติแล้วก็ทุกประเด็นค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่พี่เจนทิ้งท้ายไว้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีข้อคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาได้ทางสวทสุรธานีของเราเราจะเป็นสื่อกลางแล้วก็ประสานพี่เจนอีกครั้งนึงเพื่อเอาคำตอบให้คุณผู้ฟังอีกครั้งหรือโทรโดยตรงไปที่สำนักงานคลังจังหวัดได้เช่นเดียวกัน077-272-293หรือว่าติดต่อไปทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook สนง.คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ครบถ้วนมากๆต้องขอบคุณพี่เจนค่ะนางสาวรุ่งการทองบำรุงผอ.กลุ่มนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลกับเราชัดเจนในทุกประเด็นถือว่าภูมิใจมากๆก็ประทับใจมากๆวันนี้ คือเรามีความกังวลพี่เจนค่ะในฐานะที่แบบว่ามีชาวบ้านก็ทักมาถามอย่างเงี้ยค่ะการที่มีหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลโดยตรงมาคุยกับมาให้คำตอบกับชาวบ้านโดยตรงถือว่าเป็นประโยชน์มากๆด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจนมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการคุยข่าว9โมงของเราแน่นไปด้วยสาระค่ะแล้วก็เวลาหมดลงแล้วเนาะมุกกับพี่เจนค่ะพร้อมด้วยกับทีมทั้งเทคนิคจากทั้ง3จังหวัด6สวทของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไข ไรที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องรดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิลาภรณ์พรหมมหาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

ษา 3 มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวันประมงจังหวัดชุมพร

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz

ไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทางFacebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรของเรานะคะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่มาฝากคุณผู้ฟังค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่4-21มิถุนายนโดยจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนะคะและมีการใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนั่นเองค่ะรวมไปถึงข่าวสารทางด้านนายสิหศักดิ์นะคะได้ร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกซึ่งย้ำให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ในปี2571ค่ะและยังมีข่าวสารนะคะทางด้านของรัฐบาลหาย้ำชัดว่าแลกสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเงินสดผิดกฎหมายนะคะเข้าขายช่อโกงโทษจำคุกสูงสุด3ปีเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความนะคะกับบทความของจิตอาสาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจนั่นเองค่ะด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชดำริด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะผ่านการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานค่ะภายใต้แนวคิดเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีค่ะแล้วก็ความเข้มแข็งนะคะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นเองนะคะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละและก็การทำความดีเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะคะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยประสบกรณิกรอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองนะคะเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหน้ากากพระราชทานสำหรับประชาชนนั่นเองค่ะพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์เวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพด้วยนะคะผ่านเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะในยามที่ประเทศเผชิญกับภัยพิบัติและสาธารณภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานนะคะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเลยค่ะทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฟื้นฟูพื้นที่รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองพระราชกรณียกิจด้านจิตอาสาพระราชทานไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะผู้ฟังหากแต่ว่ายังเป็นการวางรากฐานสำคัญของสังคมไทยด้วยค่ะผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกความรักในบ้านเกิดความเสียสละแล้วก็ความมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะตลอดไปจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืนเลยค่ะด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งหวังให้ทุกภ

0: ภาคส่วนของสังคมร่วมมือกันทำความดีอย่างเป็นระบบนะคะทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะทั้งด้านของสังคมคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนนั่นเองค่ะอันจะเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งการสร้างพลังความดีค่ะให้มีการแผ่ขยายไปทุกพื้นที่ทั่วแผ่นดินไทยเลยนะคะพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำที่เป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่สะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งชาติเลยค่ะที่พร้อมที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขความสามัคคีและความมั่นคงนะคะเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งความดีงามจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนเลยค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในเรื่องราวของจิตอาสาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบนะคะให้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่4ถึง21มิถุนายนและมีการประกาศผล17กรกฎาคมนะคะโดยมีการใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนั่นเองค่ะกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมน้ำปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
1: ์แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับซับเลยไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะซึ่งทางด้านคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะโดยจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและจะใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนั่นเองค่ะโดยดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนะคะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของทางภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะเพื่อยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวนะคะตอนนี้ก็มาพิจารณาแบบรายบุคคลนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการคัดกรองความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนะคะเพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะในวันนี้ไปจนถึง21มิถุนายนนี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของโครงการนะคะก็คือ mailfare.mof.go.th นะคะหรือว่าที่ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะรวมไปถึงเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนด้วยค่ะและหน่วยรับบริการทะเบียน5แห่งนะคะได้แก่ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เมืองพัทยาค่ะจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจจะมีคุณสมบัติแล้วก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะคะในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้นะคะโดยจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบนะคะแล้วก็คุณสมบัติตามที่ได้แจ้งไว้ทุกครั้งครบกฎเกณฑ์เลยนะคะภายในวันที่16สิงหาคมนั่นเองค่ะและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนะคะซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็จะสามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้นะคะในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วนะคะก็จะได้รับสวัสดิการต่างๆนะคะได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะแล้วรวมไปถึงการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาด้วยนะคะโดยทางด้านของดร.เอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางของคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะคะในการเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงเลยค่ะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานค่ะอีกทั้งนะคะนายและวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขออภัยค่ะปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ยเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะเป็นการยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่มีการพิจารณาแบบรายครอบครัวนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพิจารณาแบบรายบุคคลแล้วนะคะผู้ฟังซึ่งเป็นการคัดกรองให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงรวมไปถึงการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะผู้ฟังขาอย่างแรกก็คือคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนค่ะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะก็คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชนะคะผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของภาครัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานข้าราชการนะคะหรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะรวมไปถึงผู้บำนาญด้วยแล้วก็เบี้ยหวัดบำเหน็จรายเดือนจากทางภาครัฐนะคะรวมไปถึงผู้ถือหุ้นกรรมการของบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าถือครองตราสารหนี้นะคะผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปนะคะรวมไปถึงผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะของบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นผู้ที่มีเงินรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้กับบุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะคะเกินอยู่ที่ 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้นะคะก็คือห้องชุดรวมกันทุกแห่งนะคะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวหรือว่าตึกแถวนะคะรวมกันทุกแห่งเนี่ยต้องไม่เกิน25ตารางวาและกรณีเป็นเกษตรกรนะคะที่ดี

0: หรือว่าที่อยู่อาศัยรวมกันค่ะต้องไม่เกินอยู่ที่10ไร่นะคะกรณีที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นนะคะยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างนะคะหรือว่ารถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เมืองพัทยานะคะในการดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนะคะให้ผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติใหม่นั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้นะคะผู้ฟังค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ยต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะคะผู้ฟังโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะผ่านช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์ของโครงการ http://mailfair.mos.go.th นะคะหรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mos.go.th นั่นเองค่ะและเครื่อง ATM ของทางบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะและ4ค่ะหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะจะมีการดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะหรือว่าระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและรวมไปถึงการลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของทางกระทรวงมหาดไทยโดยทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะก็จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนในพื้นที่ได้โดยตรงเลยนะคะและจะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะคะในวันที่17กรกฎาคมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์ http://mailfair.mof.go.th หรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะและรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะที่จะพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนค่ะในการเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลนะคะก็คือ17กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงหน่วยรับบริการลงทะเบียน5แห่งแล้วก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้นะคะในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะผู้ฟังก็สามารถอุทธรณ์ได้นะคะของเป็นการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th หรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึง31กรกฎาคมเลยค่ะโดยจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์นะคะภายในวันที่16สิงหาคมนั่นเองค่ะและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวนะคะในวันที่14กันยายนค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลเลยนะคะและมีการใช้สิทธิสวัสดิการได้ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการสำหรับโครงการนะคะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะได้แก่อย่างแรกก็คือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมนะคะจากทางร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะแล้วก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้นะคะจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะ2นะคะวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอนะคะจำนวนอยู่ที่80บาทต่อคนต่อ3เดือนนั่นเองค่ะ 3นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวนอยู่ที่750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะโดยสามารถใช้โดยสารกับระบบขนส่ง8ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะคะ2บริษัทขนส่งจำกัดบขสนะคะ3รถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครหรือว่า MRT และ BTS นั่นเองค่ะผู้ฟังและสุดท้ายก็คือบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินนะคะ4ค่ะรถไฟ5รถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชนแล้วก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะคะ6รถเอกชนร่วมบขสและรถเอกชน7รถ2แถวรถรับจ้างนะคะแล้วก็8ก็คือเรือโดยสารสาธารณะค่ะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถต่อไปนะคะเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าค่ะผู้ฟังเป็นการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนนะคะต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะคะผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นผู้รับค่าไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ5นะคะมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปานั่นเองค่ะโดยการอุดหนุนค่าน้ำประปานะคะจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งในกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะยังคงได้รับการสนับสนุนนะคะในวงเงินอยู่ที่100บาทและจะต้องชำระเงินส่วนเกินนะคะ100บาทด้วยตนเองค่ะและหากใช้น้ำประปาเกิน315บาทนะคะผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นผู้รับภาระของค่าน้ำประปาทั้งหมดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบนะคะให้เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่4ถึง21มิถุนายนและมีการประกาศผล17กรกฎาคมและใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของนายศิยาศักดิ์ที่ได้ร่วมประชุม OECD นะคะหารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกซึ่งย้ำให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
2: ไม่เอาเลิกแล้ว
1: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะทำไมไม่ตายด้วยครับไม่ตายด้วยครับตาย
3: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 180,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไม้ก็ใช้กันแทบทุกหมู่นะของตะบนพวงเรื่องสระน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตะบนอื่นหมู่อื่นอีกนะนั่นนะเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรมันก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของนายสีหศักดิ์ค่ะได้ร่วมการประชุม OECD ค่ะโดยการหารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกนะคะซึ่งย้ำให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี2571นะคะโดยนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีของทางองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีนะคะหรือว่า OECD MCM ประจำปีคริสตศักราช2026นะคะที่สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนค่ะโดยได้กล่าวถ้อยแถลงนะคะในช่วงการประชุมเต็มคณะภายใต้หัวข้อ Balancing the Goal and ImpactOf Dutchial Policy นะคะโดยเน้นย้ำว่าในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะนโยบายอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขานะคะไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมนั่นเองค่ะเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะคะและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมค่ะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเทคโนโลยีสีเขียวและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะคะทั้งเทคโนโลยีพลังงานแล้วก็การลงทุนที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะยังได้ย้ำถึงการเข้าถึงการเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยนะคะโดยให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะไทยก็อยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเทคนิคนะคะจากคณะกรรมการ OECD 25คณะด้วยกันนะคะแล้วก็การเข้าเป็น OECD ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญแห่งชาติของสำคัญของไทยเลยนะคะเพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของไทยอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญนะคะในการปฏิรูปและก็การยกระดับมาตรฐานของไทยทั้งในด้านกฎระเบียบธรรมาภิบาลแล้วก็ประสิทธิภาพของภาครัฐให้สอดคล้องกับสากลค่ะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะรวมไปถึงการสร้างประโยชน์ต่อประชาชนด้วยและในการศึกษาค่ะการพัฒนาทักษะในการคุ้มครองแรงงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพื่อการเติบโตของไทยให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนั่นเองค่ะเพื่อทั้งให้ไทยเนี่ยยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในเชิงนโยบายกับทาง OECD นะคะซึ่งก็จะมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง OECD กับประเทศที่กำลังพัฒนาได้นั่นเองค่ะโดยนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีของทางองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีนะคะหรือว่า OECD MCM ประจำปีคริสตศักราช2026นะคะที่สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักนะคะ Getting Industrial Policy Rightfor open market นะคะ grow and policy นั่นเองค่ะระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนตามคำเชิญของนายมาธิอัสคอร์มันนะคะเลขาธิการ OECD แล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีของทางสาธารณรัฐฟินแลนด์นะคะในฐานะที่ฟินแลนด์เป็นประธานการประชุม MCM ประจำปี2569นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายสิยาศักดิ์นะคะได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงของการประชุมเต็มคณะนะคะภายใต้หัวข้อ Balancing the Goal and ImpactOf Industry Policy นะคะโดยเน้นย้ำค่ะว่าแม้ว่านโยบายอุตสาหกรรมยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่าบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมก็จำเป็นที่จะต้องปรับนะคะจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาก็เปลี่ยนไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะเพื่อเป็นการรักษาความสามารถทางการแข่งขันเส เสริมสร้างความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวค่ะต้องอาศัยทุนนะคะในการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเทคโนโลยีสีเขียวนั่นเองพร้อมทั้งเน้นความสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยนะคะเนื่องด้วยห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีพลังงานแล้วก็การเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ค่ะยังได้ย้ำนะคะถึงการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะคะของไทยให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571นะคะเพื่อเป็นการยกระดับการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของไทยค่ะโดยจะช่วยให้ไทยนำแนวปฏิบัติให้เป็นเลิศในระดับสากลมาปรับใช้นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบายเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะของสถาบันต่างๆของไทยและยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็มุมมองนะคะในเชิงนโยบายกับทาง OECD ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง OECD กับประเทศที่กำลังพัฒนาได้นะคะอีกทั้งยังมีการหารือนะคะกับนายมาธิอัสคอร์มันเลขาธิการ OECD ค่ะซึ่งก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยนะคะในการขับเคลื่อนเข้าเป็นสมาชิกของทาง OECD ค่ะซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการประเมินทางเทคนิคนะคะจากทางคณะกรรมการ OECD 25คณะด้วยกันพร้อมทั้งขอบคุณทาง OECD ค่ะที่ให้ความสนับสนุนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเลขาธิการทาง OECD สำหรับการเยือนไทยในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของไทยเลยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมของประเทศสำหรับการพัฒนาในระยะต่อไปและการหลุดพ้นการเป็นประเทศของรายได้ปานกลางนะคะโดยจะเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปและการยกระดับมาตรฐานของไทยใน3มิติด้วยกันนะคะก็คือ 1. การยกระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบธรรมาภิบาลแล้วก็ประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับสากล นะคะ 2. การเพิ่มเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็การเชื่อมั่นของทางนักลงทุนนะคะรวมไปถึงช่วยไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับทางประเทศสมาชิกของ OECD ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนไทยนะคะทั้งด้านของการศึกษาการพัฒนาทักษะและการคุ้มครองแรงงานการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อการเติบโตของไทยเป็นไปอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนั่นเองค่ะและยังได้มีการหารือนะคะกับทางที่ปรึกษาประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสสำหรับภูมิภาคอเมริกาเอเชียและโอเชียเนียนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่บัลการียนั่นเองค่ะซึ่งก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นนะคะที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะแล้วก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากยิ่งขึ้นด้วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะสำหรับคณะผู้แทนทางการค้าและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายเสียศักดิ์ได้ร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกนะคะโดยย้ำให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะในวันในปี2571นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับข่าวสารรัฐบาลย้ำค่ะว่าแลกสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเงินสดผิดกฎหมายนะคะเข้าข่ายช่อโกงโทษจำคุกสูงสุด3ปีอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรจำนวนมากบินลัดฟ้าไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปรวม4ประเทศเป็นเวลา8วันโดยมีค่าอาหารค่าที่พักค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนเงินกว่า6ล้านบาทโดยมีผู้ร่วมคณะบางคนไม่ได้มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่างๆซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้พัฒนาท้องถิ่นสตง.ขอบอกว่าดูงานกับไปเที่ยวมันคนละเรื่องเดียวกันนะเจ้าค่ะ
3: สตง.ขอบอกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้มีการสนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาชนครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับโดยผ่านกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการทั้งในมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมระยะที่ผ่านมา
0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นสำคัญเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยนะคะโดยรัฐบาลค่ะย้ำชัดนะคะว่าการแลกสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเงินสดเป็นการผิดกฎหมายนะคะโดยเข้าข่ายช่อโกงโทษจำคุก3ปีนะคะโดยรัฐบาลค่ะออกมาย้ำเตือนประชาชนนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนะคะโดยที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าบริการจริงนะคะพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะแล้วก็อาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานช่อโกงด้วยนะคะก็จะมีโทษลงโทษกันทั้งจำคุกแล้วก็ปรับตามกฎหมายด้วยนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะระบุว่าการนำสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้รับแลกสิทธิ์ร้านค้าหรือว่าผู้ใช้สิทธิ์นะคะหากมีการตกลงร่วมกันโดยที่ไม่มีการซื้อขายจริงนะคะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้นะคะซึ่งก็จะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ติดตามตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังการใช้สิทธิ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งหากพบการกระทำความผิดนะคะก็อาจจะมีการระงับสิทธิ์นะคะรวมไปถึงการเรียกคืนเงินสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะคะผู้ฟังซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะมีเป้าหมายเพื่อการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายจริงโดยทางภาครัฐค่ะจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงถึง 60% นะคะแล้วก็ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ 40% นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะไม่หลงเชื่อการชักชวนหรือว่าแลกสิทธิ์เป็นเงินสดนะคะเพราะว่านอกจากอาจจะสูญเสียสิทธิ์แล้วนะคะก็ยังเสี่ยงต่อการผิดทางกฎหมายอีกด้วยนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะก็มีการเดินหน้านะคะย้ำเตือนประชาชนและก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างต่อเนื่องนะคะหลังพบว่ามีการพยายามชักชวนนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็รับซื้อสิทธิ์จากโครงการเป็นเงินสดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงตามกฎหมายด้วยนะคะก็มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยกับประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ติดตามการใช้สิทธิ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตการสวมสิทธิ์หรือว่าการนำสิทธิ์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะโดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการโฆษณาชักชวนหรือว่าเสนอรับแลกสิทธิ์เป็นเงินสดนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งก็พบว่ามีผู้ที่พยายามใช้โครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นช่องทางในการสร้างผลประโยชน์โดยมิชอบนั่นเองค่ะทั้งโครงการมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยจริงนะคะซึ่งก็ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมากล่าวว่าการนำสิทธิ์ของโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยที่ไม่มีการซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่แท้จริงนะคะก็ถือว่ามีการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะเข้าข่ายช่อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่341นะคะซึ่งก็กำหนดว่าผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงจนทำให้เกิดความเสียหายอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งทั้งนี้นะคะความผิดดังกล่าวค่ะไม่ได้มีผลเฉพาะผู้ที่รับแลกสิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะที่มีการรู้เห็นหรือว่าร่วมกระทำความผิดด้วยค่ะซึ่งก็หมายความว่าทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนที่ร่วมกันดำเนินการแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยที่ไม่มีการซื้อขายจริงก็อาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะผู้ฟังซึ่งรัฐบาลนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ใช่เพื่อการสร้างช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าทุจริตงบประมาณของรัฐนั่นเองค่ะเพราะว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาจากภาษีของประชาชนนะคะจึงจำเป็นต้องมีระบบในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามอย่างเข้มงวดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบธุรกรรมการใช้สิทธิ์นะคะซึ่งหากตรวจพบว่าร้านค้าไหนกระทำความผิดจริงนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินมาตรการในทันทีนะคะทั้งการระงับการจ่ายเงินให้กับทางร้านค้าระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการภาครัฐอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงมีการเรียกเงินคืนด้วยค่ะผู้ฟังก็มีการเรียกเงินคืนที่รัฐสนับสนุนเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในส่วนของการตรวจสอบบนโลกออนไลน์ค่ะทางของรัฐบาลก็ยังเฝ้าระวังนะคะการโพสต์ข้อความชักชวนแลกสิทธิ์หรือว่ารับซื้อสิทธิ์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยข้อมูลที่พบนะคะที่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อการดำเนินการตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนนะคะรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นว่าทางภาครัฐสามารถดูแลและบริหารโครงการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสรวมไปถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนด้วยนะคะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะทางรัฐบาลก็จัดขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะจากปัญหาราคาพลังงานรวมไปถึงแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่ส่งผลต่อประชาชนในหลายๆภาคส่วนนะคะซึ่งแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ค่ะผู้ฟังก็คือการสร้างกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายจริงนะคะโดยทางภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนการใช้จ่ายในสัดส่วนที่สูงถึง 60% เลยนะคะขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% ที่เหลือนะคะเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะสนับสนุนร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็สร้างกำลังซื้อภายในประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มองว่าหากมีการนำสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยก็จะทำให้ผิดวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการนะคะที่มีการสูญเสียไปนะคะเพราะว่าเม็ดเงินที่ควรที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงเนี่ยก็จะไม่เกิดการหมุนเวียนตามเป้าหมายนั่นเองก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของมาตรการโดยรวมนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยมีการขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะคะให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องเรามาระวังการถูกชักชวนผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าข้อความต่างๆนะคะที่มีการอ้างว่าสามารถใช้สิทธิ์แลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้นะคะเพราะว่านอกจากจะเสี่ยงต่อการสูญเสียสิทธิ์แล้วนะคะผู้ฟังก็ยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหากประชาชนนะคะมีการพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตนะคะเราไปถึงการรับซื้อสิทธิ์การแลกสิทธิ์หรือว่าการพบว่าร้านค้าเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีค่ะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ยืนยันนะคะผู้ฟังว่าจะดำเนินการเดินหน้าดูแลและติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างแท้จริงนะคะพร้อมกับฝากถึงประชาชนค่ะว่าอย่าหลงเชื่อนะคะอย่านำสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดแล้วก็อย่าร่วมทำกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าผลที่ตามมาอาจจะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงนั่นเองค่ะทั้งการถูกดำเนินคดีนะคะการสูญเสียสิทธิ์แล้วก็เสียโอกาสในการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐใน ในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลออกมาย้ำค่ะว่าการแลกสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเงินสดผิดกฎหมายเข้าข่ายช่อโกงนะคะโทษจำคุกสูงสุด3ปีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
6: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกสำนักสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกันจากแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนคามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดใน ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ณเลิศเจิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาคู่บุญญาพระเกียรติขจรไกลเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วน

0: การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลมิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายจึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัยสามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชนต้องกระทำด้วยการเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษมิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนไม่ว่าจะฟังทางวิทยุนะคะสวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าอสมทหลังสวนค่ะก็ฝากสวัสดีทักทายด้วยนะคะสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุหรือว่าจะติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะคะแล้วก็ลิงก์ไปที่เพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็สามารถที่จะได้เห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหมันก้าวไกลนะคะสำหรับรายการวิทยุของเรานะคะสามารถได้เห็นหน้านักจัดรายการด้วยนะคะวันนี้ยังคงเจอกับดิฉันค่ะสกาวรัตน์สุวรรณนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์ค่ะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเจอน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องปุ้ยหรือว่าน้องแอนนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องแอนน่าจะประจำอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยกีฬาที่พลศึกษานะคะก็อาจจะส่งเสียงมาทางสายโทรศัพท์หรือเปล่านะคะยังไงก็เกาะติดแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าอบจ.ชุมพรของเรานะคะให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าท่านนายกตามนโยบายของท่านนายกนพพรอุสิทธิ์ค่ะนายกโต้งนะคะท่านบอกว่าท่านอยากเอากีฬาเนี่ยมาเป็นสื่อในการที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะคะแล้วก็ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวนมากเลยนะคะจำนวนรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเกินกว่า 5,000 คนโอ้แบบเยอะมากนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าเกือบแต่ 3,000 แต่ว่าปีนี้ 5,000 กว่าเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดชุมพรเลยทีเดียวแม้ว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะส่งชนิดกีฬาไม่ครบนะคะแต่ว่าก็พยายามส่งตามที่เรียกได้ว่ามีความถนัดบางที่ก็จะส่งเปตองบางที่ก็ส่งวอลเลย์นะคะแต่ว่าเรื่องฟุตบอลเนี่ยเรียกได้ว่าพยายามจะส่งกันเกือบทุกทีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณช่วงท้ายค่ะเราจะไปพูดคุยเกาะติดสนามกันนะคะที่สนามนาศักดิ์เพราะว่าที่นี่นี่โอ้โหเอาจริงเอาจังมากสนุกสนานนะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะทุกวันพฤหัสในช่วงแรกนะคะดิฉันจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์นะคะเกาะติดภารกิจงานกองช่างของเราก่อนนะคะโดยเฉพาะการใช้ชุดเครื่องจักรต่างๆที่ได้รับการขอความรู้เคราะห์มาจากส่วนงานอื่นๆนะคะ เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนค่ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะท่านในช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: สัปดาห์นี้เป็นไงบ้างเจอฝนบ้างหรือเปล่าคะที่ผ่านมาม
1: ีบางชุดนะครับออกปฏิบัติงานไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: อุปสรรคก็คือฝนนี่แหละครับผม
0: โอ้ค่ะถ้าอย่างนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือในสัปดาห์นี้มีอะไรจะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบบ้างไหมคะ
1: ครับก็มีอยู่ทำปฏิบัติงานอยู่5โครงการนะครับ
0: ค่ะเริ่มโครงการแรกเลยค่ะ
1: โครงการแรกเอาในพื้นที่หนองใหญ่ก่อนนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานอบจ.แห่งใหม่นะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ซื้อหรือสร้างกระดาษพังแล้วก็พวกเศษไม้ต้นไม้ออกข้างนอกแล้วก็เราจะเอาดินถมเข้าไปถมนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะครับชุดนี้ก็มีเครื่องจักรที่ดำเนินการอยู่ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อ2คันแล้วก็

0: ขุดหน้าตักหลังหนึ่งคันนะครับ
1: ค่ะในขั้นของบางฝาตรงที่ปรับพื้นที่เตรียมการสำหรับสำนักงานตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเรียกเป็นขนาดแล้วประมาณกี่ไร่ยังไงคะเยอะไหมคะ
0: ประมาณ4ไร่ครับผม
1: 4ไร่เลยนะคะ
0: ครับผม4ไร่ครับ
1: ค่ะก็ต้องหาดินถมนิดนึงนะคะไม่งั้นเจิ่งหนองใช่ไหมคะ
0: ครับเป็นหนองเลยครับส่วน
1: เป็นหนองเลยโอ้แต่ดูแล้วสวยเลยนะคะเนี่ยดูแบบโปร่งโล่งเลยค่ะต่อไปโครงการที่2ค่ะ
0: อันที่2ก็เป็นการขุดลอกวัชพืชในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่6ตำบลท่ามะปลาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: พวกนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกของล้อเสท้าย1คันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ครับ
1: ใกล้เสร็จแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ชุดที่3ค่ะ
0: ชุดที่3เป็นการขุดลอกปากคลองละแมนะครับหมู่ที่6ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 90% ครับ
1: โอ้ใกล้แล้วเพราะว่าค
0: ่
1: ะเพราะอันนี้นี่เรารายงานกันเกือบทุกสัปดาห์เลยนะคะที่ละแมค่ะ
0: ครับได้เสร็จแล้วครับ
1: ต่อไปชุดที่4ค่ะ
0: เป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่5ตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดเอลิดิก1คันนะครับรถบรรทุก10ล้อ1คันนะครับได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 60% ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะชุดที่5ค่ะ
0: ชุดที่5ตอนนี้หยุดอยู่นะครับเป็นการซ่อมถนนหมู่ที่1ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ตอนนี้หยุดฝนครับพี่ยุ้ยแต่ว่าได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 60% ครับผม
1: 60% ค่ะ
0: ครับผม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปชุดสุดท้ายนะครับเป็นการขุดลอกแหล่งน้ำหมู่ที่14ตำบลคลองอำเภอสวีนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อ1คันนะครับ 100% แล้วครับเสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้ว 100%
0: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆท่านในทั้งหมดขาฝากกำลังใจนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเราห่วงความปลอดภัยของเรียกได้ว่าบุคลากรของเรานะคะโดยเฉพาะในชุดกองช่างของเราเนี่ยที่ออกหน้างานต้องอยู่กับชุดเครื่องจักรแล้วก็สภาพพื้นที่ที่มันไม่ปกติถ้ายังไงเนี่ยฝากเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตตนเองด้วยนะคะ
0: ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบพระคุณท่านในช่างสมพรนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรค่ะก็ต้องบอกว่าคนหน้างานนะคะคือทำงานที่หนักสุดเลยไม่ได้นั่งสบายๆในห้องแอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทั้งเจอแดดก็คือว่าเต็มๆเวลาฝนก็เจอฝนเต็มๆเป็นคนทำงานหน้างานนะคะแต่ว่าด้วยภารกิจหน้าที่ก็ต้องทำค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนรออยู่นะคะเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้นี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเราส่งกำลังใจไปให้งั้นช่วงแรกนี้ส่งกำลังใจให้กันก่อนกับบทเพลงนะคะเผื่อว่าใครกำลังอยู่ในรถตักรถขุดต่างๆนะคะมอบเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆหน้างานทุกๆท่านเลยละกันค่ะจากอบจ.พบประชาชนค่ะ

0: ยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้หนังกล้องสนามติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: แข่งกีฬากายาสดใสเรามาร่วมใจอบจครับ
2: 11:26 นาทีค่ะคุณฟังยังคงอยู่กับอบจพบประชาชนนะคะถ้ายังไงสามารถที่จะฝากประเด็นเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่อยากจะสอบถามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรถามท่านนายกนครอุตสิทธิ์นะคะหรือว่ากองภารกิจต่างๆเนี่ยท่านสามารถฝากประเด็นเข้ามาได้ในรายการนะคะสดๆเลยก็ได้นะคะโดยเฉพาะที่เพจของสวทชุมพรเนี่ยก็ได้ด้วยว่าผู้จัดรายการก็กำลังนั่งอ่านอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีประเด็นสอบถามเข้ามาเราก็จะได้ได้ด้วยว่าบันทึกถึงนะคะแล้วก็ให้กองภารกิจได้ตอบหรือว่าท่านนายกนครอุตสิทธิ์ได้ตอบนะคะก็แต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีนะคะขอบพระคุณพี่ตุ๊กนะคะบอกว่าทั้งฟังทั้งชมอยู่ค่ะก็สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะมี Facebook เนาะพอมี Facebook เนี่ยได้ดู Facebook Live มันก็จะได้เห็นบรรยากาศซึ่งก็จะต่างจากสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก็ฟังวิทยุแล้วก็เปิดดังๆแล้วก็สามารถที่จะทำโน่นนี่นั่นได้แต่ว่าพฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนไปนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะติดมือถือกันมากขึ้นมือถือก็จะอยู่กับตัวแล้วก็นั่งแบบว่ารูดอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ พยายามหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะบีบนิ้วบีบอะไรนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วล็อกนะคะจะเป็นอันตรายได้นะคะเท ่าที่ฟังสปอตไปเนี่ยจะยังคงมีชื่อของสนามกีฬาฟุตบอลที่น้องใหญ่อยู่นะคะก็ต้องกลับขออภัยด้วยเพราะว่าหลังจากที่พยายามเร่งปรับสนามแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราเจอกับช่วงฤดูฝนค่ะก็เลยทำให้สนามฟุตบอลที่หนองใหญ่เนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็มันยังเละนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถใช้ในการแข่งรอบคัดเลือกได้ก็เลยย้ายไปใช้ที่สนามของมหาวิทยาลัยกีฬาทั้งหมดเลยนะคะเฉพาะในโซนที่เป็นสนามหนองใหญ่นะคะก็เพราะฉะนั้นที่พละเนี่ยจะถือได้ว่าแน่นมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดแล้วก็พูดคุยกันถึงขอบสนามเลยนะคะสักครู่หนึ่งก่อนค่ะตอนนี้ท่านหัวหน้ากิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะพยายามติดต่ออยู่นะคะเพราะว่าเราได้นัดหมายกับท่านเลขานุการนายกนะคะท่านร้อยตำรวจเอกชัยยุทธเผ่าพันธุ์ค่ะซึ่งถือได้ว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปประจำสนามที่นาศักนะคะหนึ่งในสนามที่มีการแข่งขันฟุตบอลก็จะมีทั้งหมด4สนามด้วยกันก็คือที่มหาวิทยาลัยกีฬาสนามเทศบาลตำบลท่าแซะสนามที่อำเภอหลังสวนแล้วก็สนามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาศักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง4สนามเนี่ยท่านนายกก็จะมอบนโยบายเอาไว้ให้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายสภานะคะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประจำสนามนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยดูแลอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของนาศักเนี่ยก็จะเป็นท่านเลขายุทธนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปพูดคุยกับท่านว่าที่สนามนาศักเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะแวะเวียนหมุนไปสนามต่างๆด้วยนะคะส่วนการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มในวันที่18มิถุนายนก็เรียกได้ว่าความคึกคักจะบังเกิดนะคะแต่ว่าจะบังเกิดที่สนามมหาวิทยาลัยกีฬานั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งวอลเลย์บอลเปตตองแล้วก็ตะกร้อนะคะจะมารวมกันแข่งที่มหาวิทยาลัยกีฬานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยววันที่18ไปแล้วนะคะวันที่18ไปแล้วก็จะรวมในหลายๆชนิดกีฬาค่ะตอนนี้พยายามติดต่อท่านเลขายุทธอยู่นะคะแต่ว่าท่านอาจจะกำลังอยู่ที่สนามนาศักบางทีก็อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าท่านบอกว่ามีคู่ที่เริ่มแข่งขันตั้งแต่ตอน10โมงเช้านะคะก็อาจจะกำลังเมามันในเรื่องของการเชียร์อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะกำลังพยายามติดต่ออยู่นะคะก็อยากจะถือโอกาสเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าท่านที่เป็น FC ของท่านนายกนครอุตสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเกมกีฬาในครั้งนี้ได้ไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเชียร์นะคะทั้ง4สนามซึ่งตอนนี้จะเป็นในเรื่องของฟุตบอลรอบคัดเลือกนะคะฟุตบอลก็คือนักกีฬาเยอะมากนะคะสนามที่มหาวิทยาลัยกีฬา สนามที่เทศบาลตำบลท่าแซะนะคะสนามที่สนามกลางของอำเภอหลังสวนแล้วก็จะเป็นสนามที่อบต.นาศักดิ์นั่นเองแล้วก็เขามีการจับฉลากแบ่งสายกันมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันแถลงข่าวนะคะทุกที่ก็จะเรียกได้ว่าคละกันไปเพราะว่าเราก็มีการคำนึงถึงในเรื่องของระยะทางการเดินทางของเพื่อนๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยบางท่านก็อยู่ชุมพรโซนเหนือชุมพรโซนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามแบบว่าทั้ง4สนามเนี่ยก็จะจัดกันได้ให้ลงตัวนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักอีกสักครู่นึงก่อนดีกว่าค่ะดิฉันเกรงว่าท่านเลขายุทธเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเบอร์แปลกกลัวว่าจะเป็นเบอร์น้องมิตรและอาจจะไม่รับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายตรงสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ
3: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: 11:36 ค่ะกลับเข้ามาเจอกันกับอบจพบประชาชนนะคะยังคงอยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์สวัสดิ์นะคะและต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้ากิติพงษ์พนมสวรรค์ด้วยนะคะพยายามติดต่อให้ค่ะก็ตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะร้อยตำรวจเอกชัยยุทธเปล่าพันธ์หรือว่าเลขายุทธนะคะทักทายท่านก่อนสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
1: ครับสวัสดีครับผมเลขายุทธครับ
0: ค่ะ
1: และตัวเอกเช่นเดียวกันครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพดลกิจนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มาดูแลสนามแข่งขันเยาวชนและประชาชนและก็ประชาชนและอาวุโสที่สนามนาสักนะครับ
0: ค่ะท่านเลขายุทธอยู่สนามนาสักใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะทราบว่าสนามนาสักวันนี้แข่งกันตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: เป็น
1: คู่แข่งตั้งแต่10 โมงเช้าครับ
0: อ๋อคู่ไหนแข่งคะ
1: เป็นคู่ระหว่างเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร่กับเทศบาลเขาทะลุนะครับตอนนี้เทศบาลทุ่งตะไคร่นำเขาทะลุอยู่3-0ครับ
0: โอ้โหแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะเนี่ย
1: เหลือก็ประมาณสัก10 นาทีได้ครับครึ่งหลัง
0: สิบนาทีแต่ว่าลูกกลมๆค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ3 ลูกเองไหมคะ
1: แล้วได้เป็นคู่บ่าย 2นะครับ
0: คู
1: ่บ่าย 2ก็จะเป็นคู่บ้านทวนกับทุ่งคานะครับอบต.บ้านทวนกับอบต.ทุ่งคาคู่นี้ก็มีผลนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้อบต.บ้านทวนมีอยู่1 คะแนนอบต.ทุ่งคามีอยู่3 คะแนน
0: โ
1: อ้ทุ่งคาเสมอทุ่งคาเสมอก็5รอบบ้านทวนชนะก็บ้านทวนเข้ารอบไปเลยครับ
0: ตอนนี้นี่ได้ว่ามันเริ่มงวดเข้ามาทุกทีแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือ
1: วันนี้3 คู่มีผลทั้ง3 คู่ครับ
0: โอ้ค่ะ
1: และคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างอบต.ทุ่งหลวงกับอบต.หินแก้วเวลา 15:30 นะครับ
0: ค่ะ
1: ทุ่งหลวงมีอยู่1 คะแนนหินแก้วมีอยู่3 คะแนนถ้าทุ่งหลวงชนะทุ่งหลวงก็จะเป็นที่2ในสายหินแก้วตับก็จะตกรอบนะครับ
0: โอ้แสดงว่านี่ตอนนี้กำลังแบบว่าทุกคู่คือมีผลทั้งนั้นเลย
1: ครับวันนี้3คู่มีผลทุกคู่ครับ
0: ค่ะสนามนาสักจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านเลขาคะ
1: ถึงวันที่5ครับวันที่6พักไป1 วันนะครับไปเริ่ม7-8ถึงครับ
0: อ๋อ5ก่อนแล้วก็6-7พักนะคะ
1: 6วันที่6พักครับวันเดียวครับวันที่7เริ่มแข่งใหม่ครับ
0: พักนี้พักสนามเพื่อปรับหรือว่ายังไงไหมคะ
1: ครับ
0: พักนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ท่านเลขาคะปีนี้บรรยากาศการแข่งขันเป็นยังไงบ้างทราบเพราะว่านักกีฬาเยอะมาก
1: ครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ทุ่งตะไคร่นำเป็น4-0แล้วครับ
0: อ้าว4-0แล้วเหรอคะ
1: วันนี้ของผู้เล่นกองเชียร์เยอะมากครับทั้งสองก็ได้นะครับ
0: นายกหอยมาไหมคะ
1: นายกหอยก็มาครับนายกทุ่งตะไคร่ก็มาครับ
0: บอกนายกหอยรีบกลับอต.ด่วนเลยค่ะแซวพี่หอยนะคะแซวพี่หอยโอ้โหที่พี่หอยใจดีแบบว่ามาถึงแจกเพื่อน4 ลูกเลยอะคะ
1: ครับ
0: ไม่คิดจะเข้ารอบลึกกับเขาเลยใช่ไหมคะ
1: ครับหมดเวลาแล้วครับ4 ลูกครับ
0: เรียบร้อยหมดเวลา
1: วันนี้ผู้เล่นผู้ชมนะครับประมาณสัก300 คนครับทั้งฝั่งทุ่งตะไคร่แล้วก็ฝั่งเขาทะลุนะครับก็เยอะมากครับอันนี้คร
0: ับ โอ้โหแสดงว่านายกสุรเชษฐ์แกขนคนมาเชียร์เยอะนะแกเอามันอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทุ่งตะไคร่ก็เยอะครับวันนี้ครับ
0: เยอะเหมือนกันก็ไม่มีเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานในการเชียร์ใช่ไหมคะ
1: ครับสนุกสนานครับไปสนุกสนานมากครับวันนี้ครับเล่นด้วยความเรียบร้อย
0: ค่ะฝนตกไหมคะเลขาคะ
1: วันนี้ฝนไม่ตกครับ
0: ฝนไม่ตกค่ะ
1: ครับสนามยังเล่นได้ครับ
0: ค่ะเพราะว่าสนามที่นาสักเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนามที่สวยสนามนึงเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคู่ต่อไปคือบ่าย 2งั้นช่วงนี้ก็จะมีการพักสนามกันยาวหน่อย
1: ครับพักสนามช่วงเที่ยงครับพักเที่ยงครับ
0: ค่ะท่านเลขาไปทุกวันไหมคะเนี่ยสนามนาสัก
1: ทุกวันเลยครับ
0: นะคะ
1: แต่ตอนแรกวันละ4 คู่แต่ตอนนี้ก็เหลือวันละ2 คู่แล้วครับแต่วันนี้3 คู่นะครับ
0: วันนี้3 คู่
1: คร
0: ับ ก็เอาเป็นว่าใครที่จะเชียร์ระหว่างบ้านควรทุ่งคาต้องไปตอนบ่าย 2 โมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทุ่งหลวงกับหินแก้วบ่าย 3 ครึ่ง
1: สามครึ่งครับ
0: นายกโต้งจะไปไหมคะเนี่ย
1: ครับตอนนี้ท่านเห็นว่าท่านติดภารกิจประชุมเกี่ยวกับกีฬานักเรียนเหรอครับ
0: ค่ะแต่นายกก็เชียร์ทีมไหนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันทั้งจังหวัดนะคะนายกต้องเชียร์ทุกทีมถูกไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวน้อยอกน้อยใจกันไม่ได้แม้ว่าจะเป็นบ้านนายกเองก็เหอะ
1: เลขาก็เชียร์ไม่ได้ครับออกหน้าออกตาไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่แย้มมีทีมในใจไหมคะในใจ
1: ก็มีปีนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เยาวชนเก่งๆมากครับปีนี้ครับทุกทีมครับ
0: ค่ะ
1: ฟุตบอลนะครับลูกผมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับ
0: โอ้นั่งดูอยู่เนี่ยเลขามีความรู้สึกว่าอยากจะลงไปเล่นด้วยไหมคะ
1: ครับก็เหมือนกันครับแต่ไม่สามารถลงได้เพราะ
0: ไม่ได้แล้ว
1: นโยบายของท่านนายกว่าไม่ให้
0: ออกกําลังกายหนัก
1: เราต้องเป็นกลางครับ
0: ต้องเป็นกลางนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะว่ามันอดไม่ได้ไงครับท่านเลขาคะเราเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วบางทีมันก็คันไม้คันมืออยากวิ่งเนาะ
1: ครับผมครับอ
0: ยากเล่นค่ะท่านเลขาคะเชิญชวนสักหน่อยค่ะเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาวจกัปครั้งนี้ค่ะ
1: ครับเขาก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยกำลังใจนักกีฬาของอบจ.ครับนะครับเราจะเริ่มรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะไปที่สนามพละบดนะครับสนามการกีฬาพละศึกษาบดนะครับ
0: วันที่เท่าไหร่คะ
1: รอบที่สองก็เริ่มวันที่7-8
0: ค่ะ
1: แต่จะเป็นสนามเดิมนะครับ
0: อืมค่ะเพราะว่ากีฬาชนิดอื่นเนี่ย
1: รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่มารายการกีฬาพละศึกที่พละศึกษาหมดครับ
0: ค่ะส่วนกีฬาชนิดอื่นๆอย่างเช่นตะกร้อเนี่ยจะเริ่ม18มิถุนาค่ะ
1: ใช่ครับวอลเลย์บอลก็เริ่ม18เนี่ย18นะครับที่พละที่มาอะไรเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าถนนทุกสายตอนนี้กำลังจะเล็งไปที่มอกีฬานะคะเพราะว่าด้วยมีกีฬาหลากชนิดแล้วก็คนทั้งคนเล่นเองคนเชียร์เองกองเชียร์กำลังใจไปที่นั่นเยอะหมด
1: ครับผมคร
0: ับ ค่ะก็ถือโอกาสว่า1ปี1ครั้งนะคะที่เราจะมีงานกีฬาใหญ่ๆแบบนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เรียกได้ว่ามีส่วนร่วมแล้วก็ทั้งเป็นผู้เล่นแล้วก็ทั้งเป็นผู้เชียร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับเป็นนโยบายที่ดีมากของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ได้จัดให้มีการแข่งขันอบจครับทุกปีนะครับ
0: ค่ะถามท่านเลขานิดนึงในสายตาของคนเล่นบอลเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีใครบ้างไหมคะที่มีหน่วยก้านที่จะสามารถขยับไปเล่นแบบอาชีพได้มีเยอะไหมคะ
1: มีเยอะครับหลายทีมครับ
0: อันนี้คือจุดมุ่งหมายหนึ่งเหมือนกันที่ท่านนายกพยายามจะจัดถูกไหมคะ
1: ครับแล้วก็ขอโทษนะครับต้องขอบอกรอบ32ทีมรอบ32ทีมนะครับสนามที่เราตั้งไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตั้งไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนโยบายของท่านนายกท่านจะให้ทำการแข่งขันสนามที่ใกล้ที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเอาตัวอย่างว่าหลังสวนนะครับแหลมทรายกับบางน้ำจืดนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องไปแข่งที่สนามท่าแ
0: พ
1: ้โอ้ไกลไอ้ไกลมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงสนามว่าท่านนายกนโยบายนายกว่าจะให้แข่งสนามที่ใกล้ที่สุด
0: ค่ะ
1: โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่เสียค่าใช้จ่ายแล้วนักกีฬาก็เพลียเหนื่อยด้วย
1: ใช่ครับกองเชียร์บ้าง
0: กองเชียร์ก็ไปลำบากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มีแนวโน้มยังไงไหมคะ
1: ก็น่าจะตั้งสนามกันแล้วครับตอนนี้น่าจะตั้งสนามกันไว้แล้วครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่มีก็ปากคลองที่เจอกับเทศบาลตำบลบางไทรนะครับก็ต้องมาเล่นที่อำเภอหลังสวนไกลมากใช่ไหมครับ
0: โอ้โหปากคลองที่ชายแดนเราเลยนะตอนบน
1: ใช่ครับแต่เราก็จะอยากจะให้เล่นสนามท่าแซะหรือว่าสนามพะละครับ
0: ใกล้เข้ามา
1: เป็นนาสักเหมือนกันครับนาสักกับด่านสวีเข้าไปแข่งที่ท่าแซะครับ
0: โอ
1: ้แต่เราจะให้เป็นกลางคือจะตั้งไว้ไปที่สนามพะละครับตอนนี
0: ้ค่ะก็ถ้าปรับได้นี่ก็จะดีมากทั้งตัวนักกีฬาเองแล้วก็กองเชียร์นะคะ
1: นี่เป็นนโยบายของท่านนายกนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านอยากให้แต่ละทีมเป็นสนามกลางที่ว่าใกล้ที่สุดของใกล้ที่สุดครับหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับ
0: ค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการประกาศไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเข้ารอบ
1: ใช่ครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมที่ประชุมระหว่างท่านที่ปรึกษาเสนีแล้วก็พอการกีฬาครับแล้วก็ ผมวันนี้นะครับเข้าประชุมเรื่องเกี่ยวกับสนามกีฬารอบ3ตองทีสุดท้ายครับว่าจะจัดเอาสนามไหนสนามไหนกันครับ
0: อ๋อก็คือ32ทีมที่เหลือแล้วก็มาดูกันว่าทีมไหนอยู่โซนไหนแล้วใช้สนามที่เป็นกลางในการแข่งขันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักกีฬาและกองเชียร์โอ้อันนี้ดีมากดีมากค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีเรื่องอื่นที่ท่านอยากจะฝากเป็นพิเศษอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะงั้นก็ขอบคุณท่านเลขายุทธนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีเรื่องอะไรดีๆก็สามารถที่จะส่งเสียงเข้ามาในรายการได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านร้อยตำรวจเอกชัยยุทธเผ่าพันธ์นะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมากๆเลยจากขอบสนามอบต.นาสักเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ท่านเลขายุทธนะคะท่านโอ้โหไปอยู่ประจำที่นาสักนะคะอย่างที่ท่านบอกว่าปีนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็ผู้เล่นก็คือว่าดูแล้วมีฝีไม้ลายมือได้เรียกว่าพัฒนาสู่มืออาชีพได้มากขึ้นเลยนะคะเราก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ท่านนายกตัวเองนั่นก็วางไว้นานแล้วนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบฟุตบอลและท่านก็อยากให้จังหวัดชุมพรของเราเนี่ยมีฟุตบอลที่เข้มแข็งนะคะโดยที่เราต้องเริ่มจากอย่างนี้ละค่ะแข่งกันมาตั้งแต่ระดับตำบลกีฬาตำบลแล้วก็อบต.อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเขาแข่งกันเสร็จปุ๊บก็จะมาจบที่อบจ.ซึ่งก็จะรวมเรียกได้ว่าในแต่ละตำบลเนี่ยเขาก็หาหน่วยก้านดีๆนักกีฬาดีๆของเขามาพอเสร็จแล้วก็จะมารวมทีมกันแล้วก็มาแข่งระดับจังหวัดของอบจ.นะคะต่อจากนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เห็นดีนะคะก็สามารถที่จะหยิบจับนักกีฬามาแล้วก็ส่งต่อไประดับอาชีพได้อีกนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นลูกหลานคนชุมพรกันเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะปีนี้ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นกีฬาอบจ.คัพไปแล้วเนี่ยในแวดวงฟุตบอลของจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยจะมีการขยับเคลื่อนอะไรที่ดีขึ้นไปอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกเองก็รับตำแหน่งเป็นประธานไหมคะรู้สึกว่าชุมพรยูไนเต็ดใช่ไหมคะด้วยนะคะก็จับตาดูค่ะว่ากีฬาฟุตบอลของเราจังหวัดชุมพรของเราจะต้องคึกคักขึ้นอีกอย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะฝากเพลงเพราะๆเอาไว้เป็นกำลังใจนะคะให้กับนักกีฬาทุกสนามทุกทีมค่ะก็ขอให้มีความสนุกกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพราะเราบอกแล้วว่ามิตรภาพเหนือชัยชนะนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณนะคะและถนนหน้ากิติพงษ์พนมสวัสดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พมจ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,893 ร้านค้าโดยนางสาวพิรวัฒน์ สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทย

0: ใส่ผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
2: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดราย
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
5: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่เส้นผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศ

0: ในตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ225ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ163ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
2: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
4: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังใจ ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
3: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
5: คือปัญหาฝายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
3: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
6: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
7: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
6: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
8: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดทวิศาปทุมมารายงาน
9: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
10: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
9: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
12: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
1: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24-26 22-25 19-25 โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
14: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย3-0เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าเออไม่ได้เอาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่แต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
13: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism and Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม ประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิได้ตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3หดชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกสิจิตสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโลส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจากอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGT C1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่า90%ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
15: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
13: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2-4โรงเรียนกัทลาลมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4-0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4-3และหนองบัวพิชยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4-0 ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8-2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3-0และนครราชสีมามาสด้า FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3-5พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
12: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีพัก5นาทีมองไกลเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่4มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องราชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามกันได้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยจะมาเจอกันนะคะทางทั้งหน้าจอแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึงบ่าย2โมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถรับฟังได้ค่ะทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ
0: 90
1: 105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะก็ฟังได้ที่ AM 891 KHz ค่ะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ฝากคำถามก็ได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการทำเกษตรเราจะมีอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่จะมาพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรกับเราค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องของการเตรียมงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไป
0: เที่ยวก่อน
1: เที่ยวทิพย์ไหม
0: พาไปเที่ยวก่อนพวกเราเที่ยวทิพย์นะคะ
1: แต่
0: ว
1: ่าตลอด
0: ใช่แต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านไปเที่ยวก่อนเราแล้วอาจจะเคยไปมาแล้วนะคะเพราะที่นี่ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี
1: ้
0: หน้าฝนแบบนี้เราต้องพาไปที่ที่มีความเขียวขจี
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ม
0: ี
1: สีเขียวอยู่ด้วย
0: ใช่พาไปเที่ยวนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ให้เดาสวยจริง
0: ๆให้เดาว่าเป็นที่ไหน
1: จังหวัดทางภาคเหนือ
0: จังหวัดไหนคะ
1: เอาขอเดานะเชียงใหม่
0: อันนี้ถูก
1: จริงเหรอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เชียงวันไหม
0: พาไปบ้านป่าบงเตียงไม่มี
1: โอเคค่ะ
0: ถามให้เดาเล่นเฉยๆนะคะไม่มีรางวัลพาไปบ้านป่าบงเตียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะหลายคนคงจะนึกถึงบ้านป่าบงเตียงหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอบล้อมด้วยขุนเขาและนาข้าวขั้นบันไดสีเขียวสุดสายตาเลยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทยค่ะบ้านป่าบงเตียงนะคะเป็นชุมชนของชาวปากากยอที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการทำนาขั้นบันไดที่ทอดตัวลดหลั่นไปตามไหล่เขาสลับกับวิวทะเลหมอกนะคะสร้างทัศนียภาพที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้ค่ะช่วงเวลาที่สวยที่สุดของป่าบงเปียงก็คือช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละเมื่อท้องทุ่งนานะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดชุ่มฉ่ำจากสายฝนแล้วก็ในยามเช้าจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกบางๆลอยเหนือผืนนาท่ามกลางอากาศเย็นสบายแล้วก็มีแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องผ่านแนวเขานะคะสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากการชมวิวแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย
1: ์
0: เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลิ้มลองอาหารพื้นบ้านแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่นี่แต่ว่าเป็นพื้นที่แห่งการพักใจแล้วก็ชาร์จพลังจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะบ้านป่าบงเตียงนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็ต้องการสัมผัสความงดงามของวิถีชนบทท่ามกลางขุนเขาแห่งเมืองเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ไปกันได
1: ้บ้านป่า
0: บงเตียง
1: บงเตียงนะคะจังหวัดเชียงใหม
0: ่ใช่ค่ะนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ไปเช็คอินกันที่นั่นนะคะแล้วก็ถ่ายภาพ สวยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องของใครที่รอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าครม.มีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี69นี้เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐได้แล้วก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะจากการพิจารณาแบบรายครอบครัวมาเป็นรายบุคคลแล้วค่ะเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพร้อมกับกำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยนะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีค่ะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตวงเงินสินเชื่อเงินฝากหรือว่าทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้รวมไปถึงต้องมี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็มาพร้อมกันเลยนะครับมากับน้องหลุยนะครับ2คนนะครับสวัสดีครับน้องหลุยครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับหยุดไปเมื่อวาน1วันนะครับน้องหลุยก็ได
1: ้พ
0: ักผ่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับของทางราชการนะครับแต่ว่าในส่วนของสธนครศรีธรรมราชนะครับก็ยังออกอากาศเป็นปกติประจำวันทุกวันนะครับก็เรามีทั้งเนื้อหาข่าวสารจากภาครัฐนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันไหนๆก็ตามนะครับเราก็จะมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับสธนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็วันรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ออกอากาศไปยัง3จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับยังไงก็ตามพี่หนุ่มก็ประสานกับหัวหน้าช่างเทคนิคเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องนะครับของการที่มีความขัดข้องทางเทคนิคกันนะครับในสวทชุมพรนะครับเมื่อกี้เพลงเปิดรายการนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอนะครับพี่ดาจากอำเภอหัวไซขอกันเข้ามานะครับก็เปิดกันให้ฟังนะครับเรื่องราวของความรักด้วยนะครับรักที่เป็นความรักของหญิงสาวกับชายหนุ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรักนะครับก็คือความรักของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแล้วก็ในส่วนของฝนฟ้าอากาศนะครับน้องหลุยครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับในเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับช่วงนี้ก็ต้องรับระวังกันนะครับเรื่องของฝนนะครับแต่ว่ามาในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับวันนี้ก็มีการเตือนกันนะครับวันนี้ก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในด้านภาคกลางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับซึ่งจะเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักขณะที่ด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับควรเฝ้าระวังฝนตกหนักและก็ฝนสะสมนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับส่วนทะเลนะครับก็ยังคงมีกำลังแรงนะครับทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ทะเลอ่าวไทยตอนบนนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับก็ฝากเตือนถึงพี่น้องชาวประมงนะครับที่ทำการประมงชายฝั่งนะครับที่มีเรือประมงขนาดเล็กนะครับก็ควรจะงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายของพายุนะครับที่เข้ามานะครับเรื่องของลมนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าลมในทะเลนี่มาตอนไหนแล้วก็ลมในทะเลนี่แรงมากนะครับน้องหลุยครับ

0: ลมนะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณที่ตั้งของสวทกรศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ฟังครับลมแรงมากเลยทีเดียวนะครับแขวนผ้าตากผ้าไว้นอกบ้านนี่ลมพัดปลิวหมดเลยนะครับก็อยู่ในทางลมด้วยนะครับที่ตั้งของสวทกรศรีธรรมราชนะครับนี่ลมค่อนข้างแรงนะครับก็พัดสิ่งของนี่เห็นความแรงความเร็วของลมแล้วก็ต้องเป็นห่วงจริงๆนะครับเรื่องของกิ่งไม้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีรถนะครับอาจจะไปจอดรถใต้ต้นไม้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของกิ่งไม้แห้งอาจจะหักลงมานะครับทับรถอาจจะเกิดความเสียหายด้วยนะครับก็ต้องดูกันหน่อยนะครับก่อนจะจอดรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับเอาไว้ใต้ต้นไม้นะครับช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะหลีกเลี่ยงนะครับไปจอดเอาไว้ในที่ที่ไม่มีต้นไม้จะปลอดภัยดีกว่านะครับน้องหลุยส์ครับมาดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมกันบ้างนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับในส่วนของคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันครับน้องหลุยส์ครับ
1: ครับผมอธิบดีปภ.ถูกประชุมร่วม7หน่วยงานครับเฝ้าระวังภัยช่วงฤดูฝนครับผมโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเป็นประธานในการประชุมเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงฤดูฝนปี2569ครับโดยมีนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญครับรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผู้อำนวยการสำนักปภ.ส่วนกลางครับและผู้แทนจาก7หน่วยงานด้านการพยากรณ์คาดการณ์การบริหารจัดการน้ำร่วมกับประชุมที่ประชุมวางแผนบูรณาการทั้งการคาดการสภาพอากาศการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำและการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มครับรวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดตั้งวอลลุ่มครับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคครับเพื่อนำไปประมวลผลแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่มีพื้นที่เสี่ยงครับด้านในธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในวันที่15พฤษภาคม2569และยังคาดการว่าฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนตุลา2569ครับส่วนภาคใต้จะยังมีฝนต่อเนื่องครับจนถึงเดือนธันวาคม2569ครับเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดการประชุมการเฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2519ครับร่วมกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์คาดการณ์ครับการบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสารการขออภัยครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครับภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจในการประสานและแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนครับและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติครับผมพี่หนุ่ม
0: ครับก็ในส่วนของปภ.นะก็มีการเตรียมความพร้อมกันนะครับในส่วนของการที่จะป้องกันนะครับเรื่องของน้ำนะครับที่จะมากันอยู่นะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกันได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการที่จะวางแผนกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับน้องหลุยส์ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็มาติดตามก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องของการปรับเบี้ยนะครับคนพิการนะครับจาก800บาทนะครับเป็น 1,000 บาทนะครับก็เพิ่มสิทธิ์นะครับญาตินะครับผ่านการอบรมเป็นผู้ช่วยได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์จะรับเงิน 1,800 บาทต่อเดือนด้วยนะครับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วิจัยนวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะครับแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับหรือว่ากพช.นะครับครั้งที่1ทับ2569นะครับนายยศนันท์นะครับกล่าวว่าที่ประชุมนะครับอนุมัตินะครับปรับเบี้ยคนพิการนะครับจาก800บาทนะครับเป็น 1,000 บาทนะครับเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับหรือว่าอย่างช้านะครับก็คือ ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็ถือเป็นการช่วยผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมนะครับโดยหลังจากนี้ก็จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนะครับที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับโดยอนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569นะครับวง

0: เงิน141ล้านบาทนะครับจำนวน 17,000 รายการด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ประชุมนะครับก็ยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ6ข้อด้วยกันนะครับรวมถึงขยายวงเงินกู้นะครับเพื่อการประกอบอาชีพนะครับโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานนะครับจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนนะครับนายยศนันท์ยังกล่าวว่าที่ประชุมยังพิจารณาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการการรับรองผู้ช่วยที่เดิมนะครับไม่มีเครือญาติเป็นผู้ช่วยนะครับแต่ที่ประชุมนะครับเห็นว่าคนที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาตินะครับจึงปรับเรื่องนี้นะครับให้เป็นญาติพี่น้องได้เป็นผู้ช่วยนะครับหากผ่านการอบรมก็มีค่าตอบแทนนะครับ60บาทต่อชั่วโมงต่อวันนะครับรวมเป็นเดือนละ 1,800 บาทนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการนะครับโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความเป็นพิการหรือว่าเสียชีวิตนะครับขณะที่การจ้างคนพิการการจ้างงานของคนพิการของภาครัฐนะครับโดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับรับทราบแล้วก็เสนอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจ้างงานผู้พิการให้ได้ตามเกณฑ์ที่มุ่งหวังไว้นะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็เห็นชอบร่างพรบการออกแบบที่เป็นสากล นะครับโดยจะตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญภาคีเครือข่ายจากผู้พิการหลากหลายรูปแบบเข้าร่วมกันนะครับพร้อมย้ำว่าร่างพรบดังกล่าวนะครับไม่ได้มุ่งหวังแค่ผู้พิการนะครับแต่ต้องการขับเคลื่อนการรองรับผู้สูงอายุหากสามารถทำในส่วนนี้ได้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับขณะที่ผู้พิการไทยก็สามารถอยู่ได้อย่างเท่าเทียมนะครับสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้นะครับก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสแล้วก็ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นครั้งสำคัญนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้านะครับน้องหลุยนะครับสำหรับผู้พิการนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่กับเรานะครับก็จะปรับความช่วยเหลือนะครับผู้พิการนี่ก็ต้องการคนดูแลนะครับใครที่อยู่ที่บ้านมีผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยนะครับก็ต้องมีลูกหลานคอยดูแลนะครับซึ่งเดิมเราให้สิทธิ์นะครับกับผู้ที่อยากจะดูแลคนพิการนะครับสามารถที่จะเบิกเป็นเงินเดือนได้นะครับแต่นี้แต่ว่าบางทีนะครับก็อาจจะมีเครือญาตินะน้องหลุยนะครับมีญาติอยู่แล้วญาติก็คอยดูแลก็นี่ก็ให้สิทธิ์นะครับให้กับญาตินะครับสามารถที่จะได้รับเงินส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ญาติก็ต้องออกจากงานนะครับมาดูแลผู้พิการนะครับทำให้ไม่มีรายได้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่จะสร้างโอกาสแล้วก็ให้ได้เงินด้วยนะครับสามารถที่จะมาช่วยเหลือในการที่จะดูแลผู้พิการนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้น้องหลุยครับประเทศไทยก็เริ่มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะ
1: ใช่ครับผม
0: พอมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะดูแลด้วยแล้วก็ให้ผู้สูงอายุนี้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับบางครั้งเกษียณไปนะครับเกษียณจากงานบางคนก็อาจจะมีรายได้นะครับแต่ว่าบางคนพอเกษียณจากงานก็ไม่มีรายได้นะครับก็อาจจะหางานทำบางคนก็เกิดความเหงาด้วยนะครับจากเมื่อก่อนนี่เคยได้ทำงานอยู่ปรากฏว่าพอเกษียณไปนะครับที่บ้านก็
1: อยู่บ้านคนเดียว
0: ใช่อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานก็ไม่มีนะครับบางคนลูกหลานก็ไม่มีก็จะทำให้เกิดความเหงาได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับในการที่จะช่วยเหลือในด้านสังคมต่างๆนะครับเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับน้องหลุยครับ
1: ครับผม
0: ก็ต่อไปก็ต้องเป็นกำลังที่สำคัญของชาติด้วยนะครับก็ต้องมีความที่จะช่วยเหลืออบอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อายุน้อยกว่าเรานะครับหรือว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าเราด้วยนะครับเราก็ต้องช่วยดูแลช่วยที่จะรองรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับและข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการนะครับของรัฐนะครับที่จะให้ปรับนะครับจากเบี้ยคนพิการนะครับคนพิการก็เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งปกติแล้วผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบบขั้นบันไดนะครับอายุ60ปีได้เท่าไหร่ครับได้600บาท
1: ครับ
0: แล้วก็จะอยู่ครบอีก61ปีก็เพิ่มขึ้นมาอีก100บาทนะครับก็จะอยู่เยอะๆก็เบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับอยู่ถึง100ก็เพิ่มไปเป็น 1,000 เลยนะครับก็จะเป็นเงินที่จะคอยช่วยเหลือให้กับกลุ่มต่างๆครับให้ได้รับความช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ครับผม

หนองเฮ่ไร่คันตะล่อนอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้075446000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาทักทายได้นะครับโทรเข้ามาขอเพลงนะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับอำนาจใบแดงนะครับของคุณมนลักษณ์ขวัญโพไทยนะครับก็เป็นบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับจาก Facebook Live ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอกันเข้ามานะครับอำนาจของใบแดงก็คือเงินนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของอำนาจของเงินนะครับนี่ที่เป็นบทเพลงที่ร้องกันเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกหลายบทเพลงนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะครับและของแล้วก็อีกเพลงนะครับเพลงสาวเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับน้องหลุยครับน้องหลุยก็มีข่าวสารเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
1: ครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมท่านเอกนิติครับชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ครับยืนยันจากการช่วยเหลือยืนยันต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดจริงๆครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงครับเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ให้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้คัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันเป้าหมายสูงสุดของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นครับผมทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13.18 ล้านรายสามารถยื่นยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนไปถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางครับได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังครับผมแอปพลิเคชันทางรัฐครับเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยครับและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินครับธนาคารกรุงไทยและธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารสงเคราะห์ครับและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นนะครับในการที่จะยืนยันนะครับสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนกันอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะดำเนินการจัดนะครับให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าจนจริงๆนะครับได้ใช้บัตรอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เม็ดเงินนะครับกระจายไปถึงกับผู้ที่มีบัตรนะครับก็ให้ลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ไปติดตามดูนะครับหลายคนบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ใช่ลงทะเบียนนะครับขออภัยครับในการที่จะยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี้น่าจะง่ายที่สุด
1: ง่ายครับผม
0: ครับใครที่มีมือถือนะครับหรือว่าไม่มีมือถือก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้นะครับ
1: หรือว่าตู้ ATM นั่นเอง
0: ครับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับก็สามารถไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปยังธนาคารของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารทอ.ส.นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คุ้นเคยกันดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันได้นะครับสำหรับคนที่ถือตรวจสอบนะครับคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับรัฐบาลก็ย้ำนะครับเรื่องการนำสิทธิ์นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแรกเป็นเงินสดนะครับก็มีความผิดนะครับฐานช่อโกงนะครับมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีนะครับปรับสูงสุด 60,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับเตือนร้านค้าและก็ประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับ ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนะครับโดยไม่มีการซื้อขายจริงนะครับพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดนะครับเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับก็มีบทลงโทษนะครับทั้งผู้รับแลกก็ผู้ใช้นะครับก็มีความผิดนะครับฐานช่อโกงนะครับเป็นเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะครับมีโทษจำคุกสูงไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับตามมาตรา341นะครับรัฐบาลก็สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับหากพบทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆนะครับในโครงการของรัฐนะครับแล้วก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์นะครับเป็นเงินสดก็จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็การดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านะครับทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสนะครับได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับสายด่วน1569นะครับหรือว่ากระทรวงการคลังนะครับหมายเลข022739020นะครับต่อ3697นะครับหรือว่าธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ1559นะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็นางสาวพลอยทะเลนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานนะครับโดยมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากนะครับไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะครับผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยภาครัฐช่วยจ่ายให้สูงสุดนะครับ 60% แล้วก็ประชาชนจ่ายเพียง 40% นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ300กว่าบาทนะครับ333บาทนะครับที่เมื่อวานได้ไปลองซื้อของแล้วนะครับก็ง่ายมากนะครับแต่ก็เกิดว่าใครใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไม่สามารถสแกนจ่ายนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องไปเปิดนะครับที่ตั้งใหม่รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตที่โทรศัพท์ของเรา
1: คร
0: ับก็จะให้มือถือนี่จำที่ตั้งของเราใหม่นะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับวันนี้เมื่อวานก็เจอครับน้องหลุยครับพี่ไปซื้อของปรากฏว่าพอสแกนปุ๊บนะครับมันก็ฟ้องว่าไม่สามารถทำรายการได้นะครับให้ระบุที่ตั้งนะครับก็บอกกับร้านว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับที่ร้านเขาบอกว่าอ๋อต้องระบุที่ตั้งใหม่นะครับก็เมื่อวานก็ต้องไประบุที่ตั้งใหม่แล้วก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของเงินที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับ 60% นะครับรัฐให้200บาทนะครับแล้วก็เราเติมไป133บาทนะครับวันละ333บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: กลับมาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพลงที่เปิดนะครับมีแต่เสียงดนตรีนะครับไม่มีเสียงคนร้องนะแต่ว่าในห้องส่งนะครับก็ปรากฏว่ามีเสียงคนร้องอยู่นะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นคาราโอเกะนะครับที่ตัดเนื้อร้องออกไปนะครับพออากาศก็มีแต่เสียงดนตรีนะครับน้องหลุยครับก็บางทีก็ต้องผิดพลาดกันทางเทคนิค
1: ครับผม
0: นะครับน้องหลุยก็อยู่เทคนิคใช่มั้ยครับก็ เป็นความผิดของเทคนิคนะครับไม่ใช่เป็นความผิดของพี่หนุ่มนะครับ
2: ขออภัยผู้ฟังด้วยครับผม
0: ครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องราวของชายแดนกันบ้างนะครับพลเรือตีปารัตน์รัชนะชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือนะครับเปิดเผยว่านะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับหรือว่าฉกนยจันทบุรีนะครับได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับในการส่งกลับชาวกัมพูชานะครับที่พ้นโทษแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมนะครับของไทยแล้วนะครับจำนวน30คนนะครับพร้อมผู้ติดตามนะครับผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับดังนั้นนะครับด่านที่เปิดมานะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าเปิดให้กัมพูชาเข้ามาค้าขายนะครับแต่ว่าเราเปิดนะครับเพื่อมนุษยธรรมนะครับในการที่จะส่งชาวกัมพูชากลับประเทศนะครับซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าวนะครับเป็นผู้ที่เคยกระทำผิดในคดีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองนะครับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ความผิดอาญาอื่นๆนะครับซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็มีหน้าที่ดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรนะครับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522นะครับโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดช่องทางแล้วก็วิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายนะครับเพราะไม่มีสิทธิ์พำนักอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไปนะครับกองทัพเรือนะครับก็ขอยืนยันว่านะครับการดำเนินการดังกล่าวนะครับเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นการเปิดด่านหรือว่าผ่อนคลายมาตรการควบคุมด่านชายแดนแต่อย่างใดนะครับโดยมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับ 100% นะครับตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบนะครับกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังครับเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรแล้วก็ทักกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะครับเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์แล้วก็ความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นข่าวลือกันว่ามีการเปิดด่านบริเวณจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ไม่เป็นความจริงนะครับด่านที่เปิดก็คือการส่งกลับชาวกัมพูชาที่ทำผิดในประเทศไทยนะครับพอถึงระยะที่จะหมดโทษแล้วก็ต้องทำการส่งกลับประเทศนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามไรกุล
2: ครับหลุยสุกุลไสยวิเชียรครับผม
0: ลาท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเสกไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเสกกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญ23แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสาร ที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งสร้างปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงปงมิ่งขวัญมือประนบก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพันษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

การจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ถือกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมีสาระตอนหนึ่งว่าจะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและ

ียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานให้รู้จักและเข้าใจตนเองรู้จักโลกอาชีพรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและรู้เส้นทางการศึกษาให้ทราบความถนัดของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพบริการแนะนำการประกอบอาชีพอิสระจัดสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระประสานงานแหล่งฝึกอาชีพแนะนำแหล่งเงินทุนเผยแพร่ข้อมูลอาชีพรวมทั้ง

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ทำงานเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับก็พบกับรายการจัดหางานขานข่าวทุกวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเช้าเริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบ้างหรือยังนะครับก็โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี่ก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนนะครับซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็เพื่อมีวัตถุประสงค์เนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการมาตั้งแต่ปี65และมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและไม่สามารถเข้าโครงการรอบที่ผ่านมาได้นะครับดังนั้นก็เพื่อเร่งปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเพื่อให้กลุ่มคนที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการนะครับโดยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งการดำเนินการควบคู่ถือเป็นการช่วยเหลือคนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายนะครับก็หลายๆคนก็ที่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสก็เริ่มได้ใช้กันแล้วเนาะตั้งแ

ช่องทางรองรับไว้5ช่องทางนะครับก็คือ 1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับ 2. ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและ 3. เว็บไซต์หลักของโครงการนะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือwelfare.mol.go.th นะครับ4ผ่านตู้ธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ยื่นลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าธกส.นะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของปี69เนี่ยก็จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะครับก็ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางที่กล่าวไว้แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่ตกหล่นนะครับก็จะต้องลงทะเบียนตามฐานข้อมูลความจำเป็นจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณวันที่29พฤษภาคม2569กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและนำข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับก็เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็บางทีอาจจะเป็นผู้ที่สูงวัยสักหน่อยนะครับใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ค่อยสะดวกก็ให้ลูกหลานลงทะเบียนได้ถ้าเป็นรายเก่าเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับเมื่อเช้าก็ผมลองเข้าไปศึกษาดูแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับก็แค่ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับหรือว่าลงผ่านแอปต่างๆได้นะครับแอปเป๋าตังหรือว่าทางรัฐต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ดีๆในการช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพนะครับแล้วช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะฝนฟ้าตกชุ่มฉ่ำทุกวันเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็หลายพื้นที่นะครับก็มีฝนตกลงมาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้ผมออกจากบ้านมาก็ไม่มีภารกิจอะไรในช่วงเช้าก็เลยว่าออกตามเวลาปกติ7โมงกว่าๆเนี่ยโอ้รถราค่อนข้างที่จะติดเยอะพอสมควรนะครับในตัวเมืองชุมพรของเราเนี่ยเส้นทางหลักๆที่ว่าเป็นสถานศึกษาต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะรถแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มีน้ำใจต่อกันนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นการพึ่งพาอาศัยนะครับช่วยเหลือดูแลกันนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ศึกษาข้อมูลและเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับครับช่วงนี้ก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการจัดหางานขานข่าวครับผม

ครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับแนะนำกันเข้ามาชั่วฟ้าดินสลายของพลพลนะครับแม่คนเราเนี่ยเวลาบางทีก็ชอบให้ความมั่นใจให้ความสาบงสาบานนะครับแต่สิ่งต่างๆนะครับหนักแน่นนะครับความหนักแน่นความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับมอบความปรารถนาดีให้ซึ่งกันและกันแม้เราจะบางทีอาจจะว่าไม่ได้สมหวังไปซะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมโลกกันได้นะก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเสมอแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใจคนหรือว่าแม้ยุคนี้นะครับวิวัฒนาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าเมื่อก่อนนี้ช่วงผมเด็กๆนี่กล้องนะครับกล้องถ่ายรูปอะไรต่างๆนี่ก็จะใช้ฟิล์มนะครับของบริษัทโกดักนั้นตอนนั้นก็จะเป็นยักษ์ใหญ่มากทำยอดขายได้อันดับโลกนะครับอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่พอถึงระยะเวลาที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆไม่ได้ปรับปรุงต่างๆตอนนี้เราก็จะไม่ได้เห็นกันแล้วนะครับว่ายี่ห้อฟิล์มยี่ห้อโกดักฟูจิอะไรต่างๆไม่มีแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนเนี่ยจากเครื่องใหญ่ๆกดปุ่มกดอะไรเราเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเป็นแค่เครื่องเดียวนี้สามารถทำได้สารพัดนะครับแทนกล้องถ่ายรูปได้แทนกล้องวิดีโอได้สามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินหรือหลายๆคนใช้เป็นในการประกอบอาชีพนะครับช่องทางในการประกอบอาชีพต่างๆได้ทำคอนเทนต์สร้างรายได้จากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องปรับปรุงปรับตัวนะครับสิ่งที่เคยผิดพลาดมาเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่เราได้เรียนรู้และเป็นประสบการณ์ให้เรามีความแข็งแกร่งและพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อในการเดินทางในชีวิตต่อไปนะครับแหมเอดิสันเขาบอกว่าคนเราเนี่ยความผิดพลาดมันมีอยู่แล้วแต่ว่าในเส้นทางที่ผิดเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เคยพลาดมาแล้วผิดมาแล้วเราก็ควรจะหาวิธีอื่นๆไม่ต้องไปผิดซ้ำเดิมต่างๆนะครับเพราะว่าเอดิสันนี่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองนะครับสร้างผลงานเยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่หลอดไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เราเคยเรียนเราศึกษาเข้ามานะครับเขาบอกว่ายิ่งผิดพลาดเขาก็ยิ่งรู้พบเส้นทางใหม่ๆว่าเส้นทางไหนผิดเส้นทางไหนถูกนะครับแล้วก็ได้มีผลงานมาให้เราได้ใช้กันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเดินทางไปทำงานต่างประเทศซึ่งก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับในการที่ดูแลนะครับอำนวยความสะดวกให้คนงานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับช่องทางการดำเนินการต่างๆได้นะครับของในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับที่กองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะครับซึ่งในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบและการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะของญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2570นะครับแทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตามที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเสนอนั้นนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าในวันนี้มอบหมายให้พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะนะครับเพื่อคือเดิมทีเนี่ยในการไปทำงานกับประเทศญี่ปุ่นเราก็จะมีข้อตกลง MOU ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการIMJ8 นะครับซึ่งก็จะเปิดรับสมัครอยู่ตลอดนะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลได้นะครับเพราะว่าโครงการ IM เนี่ยก็รับตั้งแต่วุฒิม .6 ขึ้นไปนะครับหรือว่าปวช.ด้านช่างต่างๆนะครับมีทั้งเพ
พศหญิงและเพศชายนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะติดตามเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับว่าประกาศตำแหน่งงานว่างของประเทศไหนบ้างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่เหมือนช่วงนี้ก็จะมีของมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียก็รับเป็นพนักงานนวดจำนวนมากนะครับของโครงการ IMJ 8เนี่ยก็จะเป็นโครงการของญี่ปุ่นนะครับที่รับผู้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเวลาถ้าผ่านแล้วก็สามารถที่จะไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้รับอัตราค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่นและจะได้พัฒนาทักษะฝีมือต่างๆและเมื่อฝึกงานครบทั้ง3ปีแล้วนะครับก็จะได้ทุนมาก้อนหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้สนใจนะครับผมเข้าไปดูแล้วโครงการ IM นี่ก็เป็นโครงการที่ดีแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่การไปฝึกปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นสวัสดิการต่างๆหรือว่าค่าจ้างสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยยังได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มหน่วยนะครับซึ่งโครงการนี้ต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาทักษะให้เป็นแรงงานทักษะพอฝึกงานเสร็จแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ต่อก็จะมีค่าจ้างนะครับเป็นผู้มีทักษะมีฝีมือมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่กรมการจัดหางานนะครับเราได้ดำเนินการเพื่อให้คนที่ไปทำงานในต่างประเทศต่างๆสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับให้สามารถที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีกองทุนมีอะไรต่างๆในการที่จะช่วยเหลือดูแลเพราะว่าคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วยส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะแต่ละปีเนี่ยก็จะมีจำนวนคนที่ไปทำงานต่างประเทศเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณ 30,000 กว่าเกือบ 40,000 คนนะครับที่ส่งเงินเข้ามานะครับไปเป็นเงินหมุนเวียนในประเทศไทยเราเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นกรมการจัดหางานของเราก็จะดูแลตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาบอกกล่าวกันนะครับและใครที่สนใจที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าอยากไปทำงานที่ประเทศต่างนะครับในต่างประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับและคลิกเข้าไปที่การไปทำงานต่างประเทศนะครับก็จะมีขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนนะครับและแนบเอกสารหลักฐานต่างๆเมื่อเราลงทะเบียนแล้วเราก็สามารถจะเข้าไปดูได้ว่ามีบริษัทไหนประเทศไหนบ้างที่เปิดรับสมัครงานให้ไปทำนะครับแต่ในส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาผมนำมาแจ้งเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานต่างประเทศเนี่ยบางทีก็มีทั้งผลดีและผลตอบรับที่ไม่ดีนะครับก็คือของประเทศเกาหลีเนี่ยก็จะมีประกาศแจ้งเตือนมาว่ามีชาวไทยนะครับที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีนะครับมีพฤติการไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยมีการป้องกันเป็นภาพรวมนะครับเขาก็บอกว่าห้ามแรงงาน4จังหวัดนะครับที่เข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีแถวพวกมหาสารคามทางภาคอีสานฝ่ายนู้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือบางทีก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปให้ถูกต้องนะครับและที่สำคัญนะครับก็ควรทำตามกฎหมายระหว่างประเทศของเขานะครับเราไปศึกษาสักหน่อยนึงวัฒนธรรมของเขาบางทีแตกต่างข้อห้ามบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความผิดก็ได้นะครับเช่นการดื่มสุราหรือว่าเดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่เขาไม่อนุญาตนะครับวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเขาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องการไปทำงานต่างประเทศและการป้องกันนะครับการหลอกลวงคนทำงานนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็มาฟังบทเพลงกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

เป็นบทเพลงให้กำลังใจนะครับมาฝากกันสำหรับผู้ที่ทำงานทุกท่านนะครับว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดชุมพรของเรานะครับทุเรียนก็เริ่มที่ค่อนข้างจะออกเยอะพอสมควรนะครับชาวสวนที่หลายๆท่านอาจจะว่าเอ้ยปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีราคาไม่ค่อยแรงอะไรต่างๆก็อย่าเพิ่งท้อนะยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับคนทำงานนะครับงานประจำงานบริษัทห้างร้านต่างๆฟังเพลงเพราะๆและทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งรายการจัดหางานขานข่าวเราก็อยู่คู่กับสถานีวิทยุสวท.อยู่คู่กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรมาตลอดยาวนานนะครับ20กว่าปี30ปีกันแล้วแหละนะครับอาจจะเปลี่ยนคนแต่งคนผู้จัดไปบ้างนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะนำข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรกรมการจัดหางานมานำเสนอนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านได้ดำเนินการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับใครที่ยังตกงานว่างงานมองหางานทำอยู่น้องๆเพิ่งจบการศึกษามาเป็นอย่างไรกันบ้างได้งานทำทุกคนแล้วหรือยังนะครับที่จบการศึกษามาปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้ายังไม่ได้งานทำนะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนสมัครงานไว้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรซึ่งมีโอกาสได้งานทำสูงมากนะครับเพราะตอนนี้มีนายจ้างบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยติดต่อเข้ามาทุกวันเลยต้องการคนทำงานต้องหาพนักงานต้องการพนักงานบัญชีพนักงานธุรการอะไรต่างๆนะครับก็จะเข้ามาติดต่อที่สำนักงานทุกวันให้หาคนให้นะครับซึ่งเราก็เปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวบรวมนะครับตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเรานะครับในส่วนของงานราชการอื่นๆเนี่ยก็คอยติดตามทางเพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้นะครับที่ Facebook DOE ชุมพรนะครับตำแหน่งงานพนักงานราชการอะไรต่างๆของหน่วยไหนมีมาบ้างเราก็จะลงไปนำเสนออยู่ตลอดนะครับมีบริษัทไหนที่รับต้องการคนด่วนนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่สำคัญนะครับท่านต้องดิ้นรนของท่านด้วยแม้แต่การรัฐช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับอย่ารอแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวโอกาสมาเองนะครับเราก็ต้องหาวิธีไขว่คว้าไว้อย่าปล่อยเวลาว่างให้ไร้ประโยชน์ไปนะครับบางทีโอกาสนี่ก็เปรียบเสมือนไอติมนะมันมาแล้วก็ถ้าเราไม่คว้าไว้หรือว่าเราไม่เตรียมพร้อมมันก็ละลายหายไปนะครับถ้าเราเตรียมพร้อมนะครับน้องๆหลายๆท่านก็คงจะไปสอบก็พอในรอบที่ผ่านมากันบ้างแล้วนะครับใครได้บ้างเป็นยังไงบ้างนะครับหวังบรรจุอะไรต่างๆนะครับแต่อย่ามัวแต่รอว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปรับราชการทำงานอย่างเดียวนะครับคนเรานี่งานเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากนะครับและยิ่งยุคปัจจุบันในการทำงานเนี่ยถ้ามีทักษะมีวิชาความรู้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสหางานทำได้เยอะมากนะครับไม่เฉพาะหางานทำการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกันการประกอบอาชีพอิสระต่างๆนะครับใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตใช้ AI อะไรต่างๆมาช่วยในการสร้างคอนเทนต์การโฆษณาสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราได้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ต้องการให้สำนักงานจัดหางานนะฮะหางานทำให้หรือมีปัญหาสอบถามเรื่องการทำงานสามารถติดต่อโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์0775043645นะครับส่วนในกลุ่มของประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนพิการที่ต้องการจะฝึกอาชีพอยากจะรวมกลุ่มกันแล้วก็หาวิทยากรมาฝึกอาชีพใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าหรือรวมกลุ่มกันผลิตผลงานของเราเพื่อจำหน่ายนะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเช่นเดียวกันแม้จะงบไม่เยอะแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้เริ่มต้นนะครับในการฝึกอาชีพที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากต่างๆนะครับก็สามารถจะรวมกลุ่มกันมาได้นะครับทั้ง
ลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆอยากให้สำนักงานจัดหางานช่วยส่งเสริมนะครับในการที่จะเราผลิตสินค้ามาแล้วช่วยส่งเสริมในช่องทางของ e-catalog ของกรมการจัดหางานได้ไหมนะครับเราก็ยินดีที่จะร่วมนำสินค้าของท่านนำผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับส่งไปที่ไปประชาสัมพันธ์ใน e-catalog ของกรมการจัดหางานซึ่งเราก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการโฆษณาสินค้าของท่านอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้พิการที่ต้องการหางานทำถ้าท่านสามารถงานทำงานได้ด้วยนะบางทีหางานทำจริงอะแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือว่าประกอบอาชีพอะไรได้อันนี้ก็คือเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับแต่ว่าถ้าท่านสามารถทำงานได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานจัดหางานได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่สร้างความเท่าเทียมด้านการทำงานให้กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อสร้างกำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเรานะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองนอนเครียดอยู่ที่บ้านหรือว่ากดดันอะไรต่างๆนะครับเราลงทะเบียนถ้าเรายังทำงานได้ลุกขึ้นสู้ดีกว่านะครับสู้ต่อไปสู้ไปเรื่อยๆนะครับหางานทำสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับและอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะเลยที่สำนักงานจัดหางานนะครับก็คือผู้ที่บางทีอาจจะว่าต้องลาออกจากงานเพื่อจะประกอบอาชีพอื่นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเวลาออกจากงานมาแล้วนะครับก็ต้องมาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานนะครับซึ่งท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับในระหว่างที่ท่านว่างงานถ้าลาออกเนี่ยก็3เดือนนะครับก็ประมาณ90วันถ้าถูกเลิกจ้างก็180วันนะครับหรือว่า6เดือนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้นะครับหรือถ้าสะดวกไปที่สำนักงานนะครับไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานไว้ก่อนนะครับพอขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปรายงานตัวนะครับเดือนละครั้งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของท่านนะครับในสิ่งที่ใช้ในการไปยื่นประกันตนกรณีว่างงานก็คือ1นะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หน้าบุ๊กแบงค์นะครับที่เงินจะโอนเข้านะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยเวลาออกจากงานแล้วไม่ได้มาลงทะเบียนมันก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับอย่างน้อยๆ 30% ของเงินเดือนเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในระหว่างที่ต้องการเปลี่ยนงานหางานอื่นๆทำต่อไปนะครับได้เป็นทุนชีวิตเริ่มต้นนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับหรือหากมีปัญหาอยากจะปรึกษาสอบถามก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์077-504-364-5นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพและก็การจัดหางานนะครับคนไทยต้องมีงานทำจังหวัดชุมพรของเราถึงจะมีเศรษฐกิจมีอะไรที่ดีอะไรต่างๆแต่ถ้าท่านต้องการหางานทำนะครับสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานไม่เลือกงานนะครับไม่ตกงานแน่นอนนะครับหลายๆท่านบางทีไปลงทะเบียนไว้แล้วเอ๊ะจบมาฉันอยากจะทำงานรับราชการคอยแต่สอบราชการอย่างเดียวเนี่ยปล่อยเวลาว่างล่วงเลยไปนะครับเวลาเขาสอบสัมภาษณ์อะไรต่างๆเขาจะถามแล้วมีประสบการณ์ทำงานด้านอะไรมาบ้างเคยผ่านการฝึกอบรมอะไรมาบ้างต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาไขว่คว้าหาความรู้ให้ตัวเราเองด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนทำงานอิสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต่างๆสามารถที่จะนำเสนอผลงานนะครับและรับนะครับรับ
รับจ้างในการทำงานนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพียงเข้าไปดาวน์โหลดคนทำงานนะครับและเราก็เข้าไปลงทะเบียนอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะโฆษณาว่าได้นะครับว่ารับทำอะไรรับจ้างตัดต่อคลิปนะครับสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นการรับเดินไฟฟ้าในอาคารหรือว่างานด้านต่างๆที่เป็นอาชีพอิสระเราสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ผู้ที่สนใจผู้ที่ต้องการจ้างงานเราได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็อย่าลืมที่เข้าไปใช้บริการกันเยอะๆเพื่อให้ยิ่งท่านเข้าไปใช้เยอะนะครับข้อมูลยิ่งเยอะขึ้นเวลาคนที่สนใจจะจ้างทำงานเขาก็จะได้เข้าไปดูอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ท่านมีงานทำได้สูงขึ้นนะครับครับช่วงนี้เราก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: เมื่อกี้ในช่วงที่แล้วนะครับก็บอกอยู่แล้วว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมนะครับแหล่งรวมงานทั่วทั้งจังหวัดนะครับวันนี้เราก็จะนำตำแหน่งงานว่างนะครับมาเป็นบอกให้ท่านผู้ฟังนะครับเผื่อบางทีใครที่ยังตกงานว่างงานก็ได้มีโอกาสไปสมัครงานกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ของบริษัทเรือเร็วลมพยานะครับอยู่ที่หมู่3ตำบลหาดทรายรีนะครับรับสมัครเป็นลูกเรือจำนวน20อัตราเพศชายอายุ23ปีขึ้นไปนะครับผ่านการเกณฑ์ทหารยกกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสารขึ้นลงจากเรือดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในเรือสามารถว่ายน้ำได้นะครับขยันซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเกาะสมุยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ารับจำนวนเยอะนะครับพนักงานประจำรถนะครับก็เพศชายจำนวน1อัตรานะครับอันนี้ก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานมักคุเทศสาขาเกาะสมุยนะครับอันนี้ก็ใครที่มีคุณสมบัติและสนใจที่จะสมัครงานของบริษัทเรือเร็วลมพยาก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้หรือโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์084-846-3693นะครับต่อไปก็จะเป็นของบริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาติจำกัดนะครับอันนี้ก็ถือว่ารับอยู่หลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับช่างส้มบำรุงชายหรือหญิงก็ได้นะครับรับจำนวน3อัตราวุฒิปวช.ขึ้นไปนะครับด้านเครื่องกลเจ้าหน้าที่ด้านไอทีนะครับ1อัตราวุฒิปวช.ขึ้นไปนะครับและหัวหน้าแผนก CPKO นะครับจำนวน1อัตราวุฒิปวส.ขึ้นไปนะครับมีประกันสังคมเบี้ยขยันชุดฟอร์มแล้วก็มีบ้านพักให้นะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับของโชคอนันต์ออโต้เซลล์จำกัดนะครับอยู่ที่ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองนี่เองนะครับรับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์นะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้ที่บริษัทโชคอนันต์ออโต้เซลล์จำกัดนะครับเบอร์โทรศัพท์077-501-186นะครับบริษัทต่อไปก็คือบริษัทเซาแลนด์รียอชนะครับรับเป็นเจ้าหน้าที่ห้องอบนะครับจำนวน1อัตราเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปอัตราเงินเดือนก็ 15,000 บาทนะครับวุฒิปวช.ขึ้นไปนะครับจบด้านสาขาอุตสาหกรรมด้านการผลิตนะครับพนักงานห้องแลบจำนวน1อัตราเพศหญิงอายุ18ปีขึ้นไปนะครับวุฒิปวช.ขึ้นไปสาขาไม่จำกัดนะครับมีเบี้ยขยันให้มี OT มีบ้านพักมีประกันสังคมนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตำแหน่งงานว่างเยอะจริงๆนะครับเป็นหลายร้อยอัตรานะครับใครที่ตกงานว่างงานอันนี้เป็นแค่บางที่นำมาเสนอนะครับแค่บางแห่งแค่นั้นเองนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรหรือ Facebook DOE ชุมพรนะครับเราก็จะมีการอัปเดตตำแหน่งงานว่างอยู่เสมอนะครับหรือว่าเข้าไปในกลุ่ม LINE นายจ้างผู้ประกอบการก็ได้นะครับเราจะมีกลุ่ม LINE นายจ้างสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ก็จะนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งอยู่ในกลุ่ม LINE เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปดีลได้พูดคุยกันโดยตรงได้นะครับนอกจากนี้อีกภารกิจหนึ่งนะครับ ขออภัยนะครับก็คือภารกิจในการคุ้มครองป้องกันคนหางานนะครับเพราะฉะนั้นหากพบเจอการโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถจะส่งคนไปทำงานต่างประเทศอะไรต่างๆได้เราสามารถที่จะโทรไปตรวจสอบนะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้เบอร์โทรศัพท์077-504-364-5นะครับสามารถพาไปทำงานเกาหลีพาไปทำงานญี่ปุ่นนะครับโดยไม่ต้องผ่านกรมการจัดหางานอันนี้หลอกลวงแน่นอนนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆต้องผ่านกรมการจัดหางานและอีกสิ่งหนึ่งที่ขอเน้นย้ำก็คือการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับขอเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ขั้นตอนนะครับวิธีการต่างๆซึ่งช่วงนี้นะครับยังไม่มีการเปิดให้ดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวคนใหม่นะครับสำหรับใครที่จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นของผู้อื่นมานะครับก็ต้องเปลี่ยนนายจ้างให้เรียบร้อยและระวังและก็ขอเตือนเรื่องการทำงานที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวดำเนินการนะครับเช่นงานค้าขายแผงลอยนะครับมาประกอบอาชีพเป็นร้านเสริมช่างเสริมสวยหรือว่าช่างตัดผมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นงานที่ต้องห้ามนะครับเพื่อป้องกันแย่งอาชีพคนไทยซึ่งกรมการจัดหางานก็เน้นย้ำและลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับว่าทำงานต้องมีใบอนุญาตการทำงานต้องผ่านการอนุญาตการทำงานจากกรมการจัดหางานเท่านั้นนะครับและอาชีพที่ต้องห้ามก็ไม่สามารถให้แรงงานต่างด้าวทำได้นะครับเช่นขับรถอะไรต่างๆเราไม่ได้นะครับขับรถเทรคเตอร์ขับรถไถทักตรวจสอบมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ช่วงสุดท้ายสุดนะครับแหมดูเวลาแล้วก็พอช่วงท้ายและจะกระชั้นอย่างนี้ทุกทีนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆรายการจัดหางานขานข่าวที่ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นตลอดมานะครับและขอบคุณสถานีวิทยุสวทแห่งนี้ที่มอบช่วงเวลาดีๆให้เราได้มาพบปะกันทุกๆอาทิตย์นะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมเสมอนะครับสำหรับวันนี้ผมกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
9: นายธนสารจันทราโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพยศปรากฏก้องเกิดไกลเฉลิมพนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

ฤกษ์เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีจักรีสมัย3มิถุนาตวยราชถวายพระพรชัยขอทรงสำราญพระราชหฤทัยยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุดมจิตตวงศ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโย

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิด

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

อัปปกันจิตทังชีวตะมาหุธีราปราดกล่าวว่าชีวิตนี้มีหน่อยนักนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าเปากอยกิตติพงษ์ผานุ่มสวรรค์ครับ4ปีที่คอยนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาเปิดรายการเป็นเพลงแรกเช่นเคยเพลงนี้ทินกรทิพมาศเป็นผู้ประพันธ์นะครับลวงเหล็กประธานสภากาแฟนวัดข้อมานะครับวันนี้ลวงเหล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับพี่สายุทธปฏิทนวพรนายหัวหนับข้อทะล่มลวงใกล้ซาหยักสาวจีซาหยักพี่พานิเศร้าวอดทอชุมพรพี่เศร้าถุงตะโกผู้เย่เหล็กผู้เย่ตอเบานุ่มเบาแคกลุงคิดพี่ขดทายางแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆท่านด้วยนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026วันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู่นะครับก็คือห้ามถอยรถไม่ออกจากอู่นั่นเองแต่ว่ารถเก่าน่าจะออกได้นะครับหล่อเล่นเรื่องการงานนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทายเหมาะสำหรับการลุยแก้ปัญหาคดีความนะครับงานสอบชิงทุนหรือว่าการช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจห้ามเริ่มโครงการใหม่ๆที่ต้องการความรับหรือนะครับในวันนี้เรื่องการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินไหลเวียนแบบศูนย์เปล่านะครับหลับพ้นที่คาดว่าอาจจะเข้ามานะครับอาจจะคลาดเคลื่อนกระทันหันห้ามลงทุนก่อนย่อยหรือว่าปล่อยกู้ในวันนี้นะครับใครมีเงินมาหมาที่ปล่อยกู้อยู่วันนี้หยุดก่อนนะครับเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าอยู่ในภาวะที่ชิงดีชิงเด่นมีเรื่องปกปิดสอนเรนคู่รักควรลึกเลี้ยงการจับพิษหรือว่าคุดคุยเรื่องเก่านะครับสำหรับคนโสดวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องผัวพันกับคนที่มีเจ้าข้องแล้วนะครับผู้หญิงก็ห้ามคุยกับผู้ชายนะครับวันนี้ช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 8:09 นถึง 9:20 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึง 13:29 นไปจนถึงเวลา 15:30 นะครับสีมงคลวันนี้เป็นสีส้มสีแซดสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลสีอับโชควันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อประคองสติแล้วก็รับพลังคุมภัยนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับเป็นวันพฤหัสก็รับพลังคุมภัยโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็บอกได้ว่านี่เป็นวันราก้าทัดดินเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้อิ่วถูกจะโลกกับคนที่เกิดปีมะโรงปีชะลู่แล้วก็ปีเส้งปีมะเส้งนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีท่อวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุทางจราจรนะครับหรือการทุกข์ทรยศทักลั่งจากเรื่องผลประโยชน์ด้วยท่านที่เกิดปีชวดวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องเอกสารสัญญาทางการเงินโซนให้หรือความขัดเคลื่อนรายแรงนะครับสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้นะครับจุดเด่นก็จะเป็นเด็กที่มีความนักเน้นมั่นคงมีวินัยมีความซื่อสัตย์รักษาสัจจะแล้วก็ฉลาดในการจัดการทรัพย์สินด้วยนะครับแต่ว่ามี

จุดด้อยก็คือพึงระวังความดื้อรั้นอนุรักษ์นิยมเกินไปนะครับแล้วก็มักจะเก็บความรู้สึกจนเขาทึ่งอยากควรผู้ปกครองก็ควรฝึกฝนความยืดหยุ่นนะครับเปิดใจให้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็เจริญสติสมาธิจะได้ช่วยให้วาสนารุ่งเรืองในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 13:10 นขออภัยครับ 15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา 14:00 นนะครับนะรับฟังได้ช่องสองช่องทางนะครับทางออนแอร์ก็คือเครื่องรับที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้นะครับทางออนไลน์ก็จะเป็นที่ Facebook Live นะครับท่านเข้ามาที่ Facebook นะแล้วก็พิมพ์คำว่าสวทชุมพรนะครับท่านก็สามารถรับชมด้วยได้ด้วยนะครับรับฟังได้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ก็ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติชมรายการนะครับหรือว่าแนะนำเพลงสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่07751143แล้วก็07750410ครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงเมื่อวานหายไป1วันนะครับกราบขออภัยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยนอนฟังเพลงอยู่ที่บ้านเช่นกันนะครับน้องๆเขาเปิดเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงไปให้ฟังที่บ้านเช่นกันก็มีเพลงติดค้างด้วยนะครับมีเพลงติดค้างตั้งแต่เมื่อวันอังคารนะครับเพลงฟ้นเดือน6จากการครับร้องคล้องรุ้งแพทแลมซิ่งนะครับนาคุ้มหรือว่านาชอบแลมแพทข้อมานะครับเปิดท้ายในวันนี้เพราะว่าเมื่อวันอังคารเปิดท้ายไม่ทันครับแล้วก็เพลงไม่ยากเจอหน้าทุกกรณีนะครับจากการครับร้องของมนแคนแกนคูนผีสำราญผัดหนาค่านะครับติดค้างมาจากวันอังคารเช่นกันนะครับรับฟังในช่วงนี้ก็เลยทางซองเพลงนะครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเป๊ะเลยนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นต้องขออภัยไปอย่างหนักคุ้มนะครับนะชอบแลมเพ็ดเพลงฟ้นเดือนหกรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเวอร์ชันที่ทำดนตรีไม่นะครับความต้องการจริงๆของนะคุ้มอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับผมไม่ได้คิวฟังต้องขออภัยไปอย่างสูงนะครับเสียงกบก็รู้สึกว่าร้องแปลกๆเป็นนิดนึงนะครับเสียงกบต้องขออภัยด้วยนะครับจบไปซองเพลงนะครับฟ้นเดือนฮอกกับไม่อยากเจอหน้าครูกรณีนะครับขอบคุณทันทีข่าวมากแล้วนะครับในคอมเมนต์ของ Facebook Live นะครับพี่ต้นน้ำปรมินีโซนะครับข่าวมาแล้วซองสติ๊กเกอร์หัวใจที่ดวงตามานะครับแล้วก็พี่สมบัติมั่นยืนสวัสดีเบาก้อยขอฟังเพลงครูรำของกูส้นกำมลซิ่งนะครับอาจจะได้เพลงสุดท้ายนะครับหรือว่าทำไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญพายุฮอตกิจหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ข่าวน้องก้อยเบานันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าเบานันทำซิ่งบอกว่ารับชมอยู่ครับแล้วก็เบานันฮงเจริญนะครับพี่สุนันฮงเจริญชื่อเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความล่ออาจจะไม่เท่ากันนะครับเขียนชื่อเหมือนกันเลยแต่นามสกุลไม่เหมือนกันนะครับพี่สุนันฮงเจริญบอกว่าสวัสดีครับก็ฟังเพลงคนถูกแย่งรักของสายันสัญญานะครับก็วันนี้ถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้เป็นเพลงแรกเปิดรายการเลยนะครับพี่สุนันยังไงเสียก็เปิดโทรศัพท์ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับพอ15นาฬิกา7นาทีนะครับผมก็จะเดิน Facebook Live เลยนะครับพี่สุนันก็รับฟังเพลงแรกตอนนั้นเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทันในวันนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาใน Facebook Live นะครับมาถึงเรื่องราวสาระเด่นหลักข่าวดังนะครับก็เช่นเคยผมก็ยิบยกเฉพาะพยากรณ์อากาศในพื้นที่จังหวัดชุมพรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอท่าแสนะครับอำเภอเมืองอำเภอสวีอำเภอลังส้วนแล้วก็รวมถึงอำเภอพะโต้ด้วยลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมิจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่33องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดที่25องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นตรงนะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 1:15 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลาเที่ยง22นาทีนะครับเที่ยงวัน22นาทีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของกิจกรรมของจังหวัดชุมพรนะครับโดยวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรรวมการประชุมนะครับผู้แทนจังหวัดชุมพรร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและก็สาธารณภัยนะครับโดยวันนี้ช่วงเช้านะครับวันที่4มิถุนายน2569นายสกุลดำรงเกียรติกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการและป้องกันบรรเทาสาธารขออภัยครับบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติแล้วก็สาธารณภัยนะครับในการพิจารณาการแพร่ระบาดของปลาหมอกขางดำแล้วก็ผลกระทบต่อเกษตรกรนะครับการประมงพื้นที่ขออภัยครับการประมงพื้นบ้านแหมวันนี้เพี้ยนๆอีกเช่นเคยแล้วครับการประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการดำเนินไปอย่างทุกแนวทางทุกต้องตามข้อเท็จจริงและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดผู้แทนประมงจังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพรศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพรแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพรนะครับเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิ้วชั้นซ่องสลักกลางจังหวัดชุมพรโดยมีนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรประธานการมาธิการเป็นประธานในการประชุมนะครับเป็นประชุมลักษณะเป็นคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นการประชุมวิดีโอคอล เกี่ยวกับเรื่องหมอกขางดำนะครับถึงเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสัตว์สปีชีส์ไม่ขวางการพนันนะครับที่สามารถกินได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งห้อยปูปลานะครับตัวเล็กๆก็ได้ทีมันกลืนได้กลืนหมดเลยครับ อะไรที่เข้าป่าได้มันก็กินได้หมดทั้งสิ้นนะครับน้ำเสียก็อยู่ได้นะครับตอนนี้มอขังดำไปอยู่ในทะเลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้ำจะเสียตรงไหนน้ำจืดอยู่ตรงไหนน้ำเค็มอยู่ตรงไหนน้ำกร่อยอยู่ตรงไหนไอ้มอขังดำนี้ไปอยู่ได้หมดเลยนะครับก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรสมมติว่าเข้าไปในนากุ้งได้สักตัว2ตัวก็คือน่าจะขาดทุนกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของปลามอขังดำความคืบหน้าในวันนี้นะครับมาถึงเรื่องราวของเพลงแล้วครับที่ข้อกันมาในช่วงนี้เป็นเพลงกล้อมหนังนอนนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาบาวนันทำซิ่งเข้ามานะครับแล้วก็เพลงบุพเพสันนิวัตจากการขับร้องของสายันสัญญาเช่นกันพี่ขดทายางข้อมานะครับนานๆข้อทีพี่ชายคนนี้วันนี้ข้อเพลงสายันสัญญามานะครับแล้วก็เป็นเพลงชอบของพี่ขดสายันฉันถูกเพลงของสายันสัญญานะครับพี่ขดชอบด้วยนะครับวันนี้พี่ขดบอกว่ามอบให้พี่บีรัตนะครับให้ลวงเหล็กด้วยให้พี่วันเพ็ญด้วยให้พี่สายยุทธด้วยให้ดีเจบอกอยด้วยแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆฐานด้วยนะครับขอบคุณพี่กฎทายังแล้วก็เบ้านันทำซิ่งนะครับเอาละครับช่วงนี้อีกซองผลงานเพลงนะครับสายันทั้งซองเพลงเลยนะครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังทันเซมาลูกปิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เหล็กเข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้ที่Facebook ไลฟ์นะครับพี่กฏายังส่งสติ๊กเกอร์มาทางไลน์กลุ่มนะครับบอกว่าขอบคุณครับรวมถึงพี่วีรัตซุกหมวงนะครับขอบคุณพี่วีรัตในอยู่ในไลน์กลุ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับรับฟังด้วยทาง Facebook ไลฟ์นะครับเมื่อที่ผมเคยบอกไปแล้วครับทัฟฟี่ทีฟู้ดก่อนละกันนะครับที่ท่านต้องการพาครอบครัวไปรับประทานอาหารนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็ได้นะครับหรือว่าจัดงานเลี้ยงงานฉลองนะครับคิดถึงอาหารทะเลสดๆนะครับเหมือนกับยกทะเลขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวนะครับทีนี้มีน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับที่ทัพพีซีฟู้ดแล้วก็มีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยนะครับตอนนี้มีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยแล้วก็มีหมู่กระทะด้วยนะครับหมู่กระทะก็น้ำจิ้มรสเด็ดเช่นกันนะครับสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่มได้นะครับ0952 4ขออภัยกับ0952645456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น0654653638นะครับทัพพีซีฟู้ดริมชายหาดปากหาดบ้านเรานั่นเองนะครับเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับเรื่องช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงผมก็จะเอาประวัติของเพลงแต่ละเพลงมานะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นประวัติของนักร้องลูกถุงแล้วครับลูกถุงลูกกรุงด้วยนะครับแต่ว่ามาช่วงล่างๆนี้ผมก็จะเอาประวัติของแต่ละเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกถุงนะครับแล้วก็เพลงไทยสากลอยู่ก็เช่นกันนะครับผมจะพยายามสรรหามาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้เป็นเพลงของลักษณะเป็นเพลงสุนทราภรณ์นะครับสุนทราภรณ์กี้น่าจะเป็นลูกกรุงไหมนะครับน่าจะเป็นลูกกรุงเนาะเป็นเพลงลาที่ปากน้ำนะครับซึ่งขับร้องโดยนพดลชาวไร้เงินนะครับแล้วก็ผู้ประพันธ์ก็คือสีสวัสดิ์วิจิตวรากรนะครับแล้วก็เป็นผู้แต่งทำนองก็คือครูเอื้อสุนทรสันนั่นนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่บันทึกเสียงของคุณนพดลชาวไร้เงินนะครับคุณนพดลชาวไร้เงินมีชื่อจริงตามบัตรประชาชนว่านพดลชาวไร้เงินนะครับแต่ว่านพดลนี่เป็นนพดลหน่อเน้นนะครับแต่ว่าชายชื่อนักร้องว่านพดลชาวไร้เงินเช่นกันแต่ว่าเป็นหน่อนู่นะครับนพดลหน่อนู่นั่นเองคุณนพดลเป็นคนกรุงเทพครับเมื่อเรียนจบมัธยมอยากจะเป็นนักร้องจึงเข้าร่วมกับวงดนตรีชัดฝานะครับของผลรมปาไว้ของพันเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์หยดตอนนั้นนะครับเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เฮนเวลจึงก็นำมาฟักเป็นซิดกับครูเอื้อสุนทรสนั่นนั่นเองนะครับครูซีสวัสดิ์วิจิตวรากรแต่งเพลงลาธิปรักน้ำเป็นอนุซ่อนความรักของตนเองนะครับที่ไปลงรักยิ่งผู้ยิ่งชาวปรักน้ำคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคณิตถ้าแต่ความรักนี้ไม่สมหวังนะครับเพราะเธอไปแต่งงานกับคนอื่นจึงแต่งเพลงลาธิปรักน้ำขึ้นจากทำนองของครูเอื้อสุนทรสนั่นนะครับมีเนื้อหาบอกถึงความรักที่ไม่สมหวังกับสาวปรักน้ำแล้วก็ขอจบชีวิตด้วยการจมรังลงในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวิญญาณก็เวียนว่ายอยู่ครับร้องเพลงบอกรักผู้ยิ่งคนนั้นแล้วครับที่ตรงปรากแม่น้ำนั่นเองนะครับเดิมที่ครูเอื้อตั้งใจจะให้คุณยันยงเซลานันเซลานนนะครับนักร้องดาวรุ่งอีกคนนะครับเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้แต่ว่าครูเอื้อเห็นว่ายันยงยังตีความหมายของเนื้อเพลงไม่ได้ดีนักนะครับจึงให้นพดลชาวไร้เงินซึ่งเป็นทหารพลรมจากปาไว้ในคณะนั้นนะครับเป็นผู้ขับร้องแทนนะครับเมื่อเพลงนี้ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศนะครับได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างดีหญิงแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับคุณนพดลก็จึงแจ้งเกิดตั้งแต่เพลงแรกที่บันทึกเสียงก็คือเพลงนี้นั่นเองนะครับข้อมูลนี้ผมนำมาจากเพจร้างเพชรในเกล็ดเพลงและกลับมาแล้วกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับนาชอบเล่นเพชรข้าวมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีเจก้อยนะครับคำว่าเจก้อยเนี่ยก็คือผมหล่อเล่นใน Facebook นะครับมันจะมีแอปอยู่อันนึงนะครับเป็นแอปที่สามารถพอกดเข้าไปแล้วสามารถแต่งภาพได้เลยนะครับ พมชายโครงสร้างของผู้ยิ่งนะครับตัวเป็นหน้าพมก็โพสต์ลงไปใน Facebook ไลฟ์นะครับก็เป็นที่ฮือฮากันใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่านาล่อนะครับแต่ว่าร่างกายซ้วยอวบเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนาชอปแลมเพ็ดนะครับเอาละครับช่วงนี้ผมจะฟังเพลงลาทีปากน้ำนะครับลาทีปากน้ำของนพดลชาวไร่เงินแล้วก็เพลงรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่นะครับจากการครับร้องของไพ่พงษ์สะทอนผีเศร้าถุงตะโกข้อมาเชิญรับฟังครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:56 นาทีนะครับข่าวสุดโฉกสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังผู้ที่ใช้โปรไฟล์ว่าโอลิฟนะครับหรือว่าน้องเอนั่นเองนะครับรับชมอยู่ในคันนั้นดีเพิ่งเข้ามาด้วยนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าล่วงเล็กนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับเข้ามาน่าจะช่วงถ่ายรายการนะครับน่าจะงานยุ่งนะครับแต่ว่าเพลงที่เข้ามาผมเปิดให้เป็นเพลงแรกของรายการไปแล้วนะครับคอยว่ากันไม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องกราบขอพยังสู้นะครับพี่สุนันท์ฮงเจริญนะครับขอเพลงคนทุกข์แย่งรักของสายันสัญญามาวันนี้คงเปิดให้ไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมเปิดให้เพลงแรกเมื่อที่บอกไปแล้วครับสัญญาว่าจะเปิดให้เพลงแรกประมาณสัก15:00 น. 7 นาทีนะครับพี่สุนันท์เข้ามาเลยนะครับผมก็จะเปิดให้เป็นเพลงแรกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านและครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังและขอบคุณไปยังพ่ออุษณีเอกมานพหรือว่าพ่อโอ๋นะครับภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากวัชุพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงรอคูรำนะครับจากการขับร้องของกูส้นกมลซิ่งนะครับฐานสมบัติมันยืนเข้ามาสำหรับวันนี้ดีเจแม่นาเก้าต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60 โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
8: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss Durian Contest และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ในห้วงเวลาแห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะป่าลองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึก

องค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานานักบินที่1โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทเกียรติเวม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับทางสวทภูเก็ตนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพานรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมีน้องนิววัชรัตน์วีระไสค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการผู้ช่วยบรรณาธิการรวมไปถึงประสานงานค่ะส่วนช่างเทคนิคนั้นวันนี้อยู่กับพี่วรรณชริยาสิริชัยค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบัญชูมาดลในช่างไฟฟ้าและควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจจักบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการ5แยกข่าวค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะดูแลในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ5แยกข่าวเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะหลากหลายท่านคงจะติดตามกันแล้วนะคะในช่วงก่อนเข้ารายการค่ะกับสารกีเฉลิมพระเกียรตินะคะ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเองและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่วันนี้เราจะไม่ติดตามในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะน้องดิววันนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40จะมีร้านไหนบ้างรู้ได้ยังไง
1: เปิดมาที่แอปเป่าตังได้เลยครับนี่หน้านี้แล้วจิ้มไปที่ค้นหาโครงการค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับ
0: wow.
1: ก็จะขึ้นมาเลยนี่ไงนี่ครับผมก็ขึ้นมาเต็มเลยว่ามีร้านค้าอะไรเข้าบ้างหรือถ้าอยากให้ดูง่ายกว่านี้นะครับไปที่ตรงแผนที่จิ้มเข้าไป นี่แหละครับก็จะขึ้นมาเลยว่ามีร้านค้าไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยถ้าขึ้นเป็นหมดอย่างเงี้ยแสดงว่าเข้าร่วมนะครับก็ไปดูกันได้วันนี้วันแรกนะครับ
0: เยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60-40กันนะคะ
1: ไปกันค่ะ
0: เย
1: ้บ๊ายบาย
0: เอาละค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะพาไปติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ3ช่วงเวลาด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีและรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3มิถุนายน2569นะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งถือได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะโด

0: ตลอดทั้งวันนะคะเริ่มขึ้นกันที่ช่วงเช้าค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณหอประชุมมหิศรพติสารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีคณะสงฆ์นะคะ49รูปออกรับบิณฑบาตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะศาลทหารตำรวจค่ะภาคเอกชนภาคประชาชนได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริเวณชายหาดหน้าทับเรือภาคที่3ค่ะโดยมีการปล่อยฉลามกบ20ตัวและปล่อยเต่าทะเลอีก49ตัวค่ะซึ่งเป็นการคืนสัตว์ทะเลหายากนะคะสู่พื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ตค่ะและเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติหนึ่งเดียวในประเทศไทยในการปล่อยฉลามกบถึง20ตัวและเต่าทะเลถึง49ตัวไปเมื่อวานนี้นะคะเราก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสร้างความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการส่งเสริมสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนรู้รักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยและเมื่อช่วงค่ำค่ะของวันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะณหอประชุมมหิศรพติสารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะมีหน่วยงานองค์กรกว่า100หน่วยงานค่ะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเปล่งเสียงส่งพระเจริญอย่างพร้อมเพรียงกันแสดงถึงความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสงค์นิกรชาวจังหวัดภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2569ค่ะพักกันสักครู่มาติดตามโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะที่วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มลงทะเบียนแล้ววันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: วันนี้เป็นวันแรกนะคะก็มีลูกค้ามาใช้เยอะอยู่นะ

0: เล็งไว้ใช้ที่ไหนไปบ้างไหมครับ
1: เล็งไว้ใช้ที่นี่นะคะร้านโชว์รูมใหญ่ที่สุดนะคะขอเชิญทุกผู้ค้ามากันเลยนะคะ
2: แล้วเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz ที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตการนะคะในวันนี้เชื่อมโยงไป10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงนี้มาติดตามในความเคลื่อนไหวค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแล้วค่ะเคาะวันนี้วันแรกนะคะวันที่4มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่13ล้านกว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้นะคะที่จะมารีบลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะเพื่อคัดกรองคุณสมบัติหลักเกณฑ์ใหม่นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนนะคะต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่หากประสงค์จะรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องในโครงการปี2569นี้ค่ะและก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะหรือจะไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มเปราะบางค่ะที่อาจจะไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569ผู้ผ่านเกณฑ์นั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่บอกว่าเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมต้องยืนยันสิทธิทุกคนค่ะขณะที่ภาครัฐจะเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นค่ะและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ย้ำอีกครั้งเป็นวันที่1สิงหาคมค่ะส่วนดราม่าก่อนหน้านี้คุณจะติดตามกันละค่ะว่าใครที่มีพ่อแม่แล้วก็นำชื่อพ่อแม่นั้นไปลดหย่อนภาษีนะคะของบุตรนะคะที่นำมาบุกพ่อแม่ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเองเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบัตรคนจนนั้นต้องได้ถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆเท่านั้นหรือว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นดราม่าในส่วนหนึ่งด้วยแต่ทางท่านเอกนิติธรรมภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันถึงประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้หรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่เชื่อมั่นในเรื่องของการจะยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองก็เดินทางไปยืนยันได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะหรือจะผ่านทางตู้ ATM ถ้าไม่ถนัดอยากจะให้เจ้าที่ยืนยันสิทธิ์ให้อันนั้นคือคล่องตัวมากกว่าก็เดินทางไปได้เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเชื่อมั่นค่ะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ก็จะราบรื่นไปแน่นอนแต่ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสก่อนหน้านี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เริ่มใช้งานกันวันที่1มิถุนายนโอ้โหเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะในทุกพื้นที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความลดค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเสียงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันในส่วนความเคลื่อนไหวของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายต้องขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: วันนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้แล้วนะครับที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการครับการใช้ก็ใช้เหมือนเดิมที่เราเคยใช้เมื่อปีที่แล้วครับไม่ได้มีอุปสรรคเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากรู้เราก็โทรไปถามร้านที่เข้าร่วมโครงการครับ
4: วันแรกลูกค้ามาใช้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วปัญหาที่พบก็คือลูกค้าไม่ทราบว่าต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ค่ะ
0: แล้วทางร้านมีวิธีแก้ไขยังไงครับผม
4: ทางร้านก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินไว้ล่วงหน้าค่ะให้ลูกค้าสอบถามว่าลูกค้าทานเป็นเซตไหนแล้วก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินเข้าไปที่ร้านตรงคุณของเรานะคะมีโครงการไทยช่วยไทยนะคะรบกวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระผ่านปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แห่งนี้เป็นการรวบรวมเส้นทางพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งได้เดินทางมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างทั้ง9จังหวัดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: หากจะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานียังไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปราบปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดพระสิริโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของเมืองอุบลเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีอุบลรัตนารามอารามหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในวันนั้นประสบนิกรชาวอุบลราชธานีต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความเนืองแน่นเสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้อง สายพระเนตรที่ทอดพระเนตรโอบอุ้มความศรัทธาของประชาชนและการทรงงานเพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทั้งในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจังหวัดอุบลราชธานีที่ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมความสวยงามของผ้าทอฝีมือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งเสริมทำให้พี่น้องชาวบ้านที่บ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ไปติดตามรับชมรับฟังสารคดีตามรอยพระเมตตาพร้อมกันครับ

็นพระเทพประสิทธิมนต์นะคะเป็นพระเทพประสิทธิมนต์ซึ่งท่านเองก็ได้ไปทําหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่เนี่ยก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมและต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่2กลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพับผ้าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและได้พระราชทานครูศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพสวนจิตรดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถอค้อทองแล้วก็ตำบลเกาะเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปาชีพก็ได้นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความเมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพถ้าได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปาชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปาชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปาชีพส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่2เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยากบริจาคเงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกเมื่อปี2548นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราษฎรที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาทรงงานหลังใหญ่เพื่อถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยที่มีสมาชิกในพระราชเสาวนีนี้จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กับกลุ่มทอผ้าไหมซึ่ง2กลุ่มอาชีพนี้เป็น2กลุ่มอาชีพที่ได้นำมาถวายให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นน่ะเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำ
เพื่อทำอาชีพ

0: ในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปอาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปอาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเสืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากะลายนะคะเข้าทองแบบกะลายก็คือจะใช้สารประหลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าคั่วกะลายโดยใช้ทรายนะคะคั่วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นอ่ะมันอันตรายจากสารประหลอดนะคะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านรุ่นใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากคู่เข้าทองแบบการทำกะลายแล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมคอนนะคะที่จะเข้าแบบไมคอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารประหลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมครอนนะคะ 5-7 ไมครอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกะลายเครื่องประดับแบบกะลายนะคะอย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพายนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตค่ะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นน่ะมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเหล่าสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากความงดงามของพื้นผ้าและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้ง เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: หลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นนะคะภายหลังก็ได้ตั้งขึ้นเป็นศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะซึ่งก็จะดูแลในส่วนของอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นอาคารร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภาคค่ะอาทิเช่นถ้าจากสมาชิกทางภาคเหนือก็จะเป็นเชือกลีซอผ้าปักชาวเขาค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิเภาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารนิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไรในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ปฏิบัติงานในบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะหรือท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่าย กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ่อปอฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ่อปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวทอุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
7: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
8: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน ายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
9: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพร

ากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรภายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

งคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยขอเทพไทยอำนวยชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวจีรดาธรรมาภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เราจะมานำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าผ่อนรถไม่ไหวจะทำยังไงถ้าเรามีสัญญาเช่าซื้อแล้วไม่สามารถผ่อนรถไหวเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาเช่าซื้อหรือถูกฟ้องคดีต่อศาลหรือถูกฟ้องแล้วก็สามารถมีข้อต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องแบ่งเป็น2กรณีก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่อนไม่ไหวแล้วนำรถไปคืนระหว่างที่นำรถไปคืนเนี่ยเราผิดนัดเราค้างชำระค่างวดไม่ว่าจะค้าง1งวด2งวด3งวดนะครับแล้วเราก็ไปคืนหรือถูกยึดคืนเนี่ยนะทาง leasing หรือบริษัทไฟแนนซ์เมื่อเขานำรถไปขายแล้วยังมีส่วนต่างอยู่นะฮะเราอาจจะถูกนะฟ้องเรียกค่าขาดราคาหรือค่าขาดประโยชน์ต่อศาลซึ่งหากศาลเนี่ยพิพากษาแล้วนะครับเราก็จะต้องรับผิดตามคำพิพากษาของศาลรวมทั้งค่าทนายความค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งไม่ผิดนัดแล้วนำรถไปคืนดีที่สุดดังนั้นเราเลยมาเข้ากรณีที่สองนะครับว่าไม่เคยผิดนัดค้างชำระค่างวดเลยนะครับแล้วนำรถไปคืนเนื่องจากผ่อนไม่ไหวมีปัญหาทางเศรษฐกิจของเนี่ยวันนี้เราก็จะมาอธิบายกันว่าแล้วถ้าสมมุติเราผ่อนรถไม่ไหวแล้วเรานำรถไปคืนกับไฟแนนซ์หรือลิสซิ่งแต่ทางไฟแนนซ์หรือลิสซิ่งเนี่ยบอกว่าคุณคืนก็ได้นะแต่คุณต้องมาเซ็นหนังสือยินยอมรับผิดกรณีที่ถ้าสมมุติผมเอาไปขายแล้วมีส่วนต่างคุณต้องเซ็นรับผิดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นถามว่าเราอยากเซ็นไหมเราไม่อยากเซ็นจริงไหมครับถ้าเราไม่อยากเซ็นเราไม่ต้องเซ็นครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ที่ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐนะครับรับรองสิทธิ์ของทุกท่านไว้ว่านะครับหากท่านไม่เคยค้างค่างวดแล้วผ่อนไม่ไหวนะท่านสามารถไปติดต่อสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศนะครับหรือกรมบังคับคดีกลางเพื่อขอวางทรัพย์ต่อพนักงานวางทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้างานบังคับคดีนี่แหละครับเราไปติดต่อนะครับคราวนี้ก่อนที่ท่านจะไปติดต่อเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนำเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับทุกท่านไปที่ตลอนะครับเอารถของทุกท่านเนี่ยไปตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยนำใบตรวจสภาพรถมาทำแผนที่จากสำนักงานบังคับคดีที่ท่านจะไปติดต่อไปถึงที่เก็บทรัพย์ของท่านแล้วเราก็ไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะให้เจ้างานบังคับคดีเนี่ยหรือเจ้างานวางทรัพย์เนี่ยนะตรวจดูเอกสารของเราแล้วเรานำรถไม่ว่าจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยไปแสดงต่อพนักงานวางทรัพย์นะครับเมื่อเจ้าพนักงานตรวจแล้วเอกสารเรียบร้อยก็จะให้เราวางทรัพย์นะครับคราวนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะออกในรูปแบบนะครับที่จะมีการคืนรถได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกนะครับกรณีแรกนะครับเจ้างานวางทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังลิสซิ่งมีหมายนะครับแจ้งไปยังลิสซิ่งหรือไฟแนนซ์บอกว่าให้มารับรถคืนเนื่องจากผู้เช่าซื้อนำรถมาวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์แล้วหรือกรณีที่2นะครับนัดหมายนะครับลิสซิ่งกับลูกหนี้มาที่สำนักงานบังคับคดีเพื่อที่จะนะครับไปรับรถคืนนะก็จะเป็นหมายนัดนะครับคู่สัญญามาคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องพึงระวังว่าเมื่อเรานำรถไปเก็บรักษาแล้วนะฮะรถเราต้องอยู่ในสภาพดีด้วยนะครับเราจะต้องกระทำโดยสุจริตด้วยนะแต่ถ้ารถเนี่ยสภาพไม่ดีมีการชำรุดบกพร่องนะครับอาจเราอาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้หากท่านมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายใดๆเนี่ยนะครับสามารถมาติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับในเวลาราชการจนถึงวันเสาร์เลยนะครับหรือโทรติดต่อตามเบอร์1157ครับ

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้มันยิ่งดุบดิบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตหลักจำจรนะคะมาอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นนะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพรค่ะ FM 100 MHz นะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้ค่ะรายการบอกเล่า90ก็จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวจากทางภาครัฐเรื่องสุขภาพเรื่องข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะกับรายการของเราค่ะซึ่งติดตามกันไว้ได้นะคะตามช่องทางที่บอกได้เลยวันนี้น้ำมุมนำเรื่องราวมาฝากกันนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังข่าวดีนะคะอิมครานิปร้อยนะคะยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะในส่วนของสุขภาพวันนี้นะคะนำเรื่องของไขมันทรานส์ตัวร้ายทำลายสุขภาพแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเครื่องดื่มสุดฮิตในหมู่สาวๆออฟฟิศนะคะที่จะช่วยปลดล็อกปลดล็อกร่างบวมลดความลดอ้วนนะคะให้กลับมาสวยเป๊ะปังเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ในส่วนของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมวันนี้นำข่าวจริงมาฝากกันนะคะในเรื่องของขนส่งค่ะเตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียน EV รถเก่าไม่ต้องเปลี่ยนป้ายนะคะแค่คิดแค่ติดเครื่องหมายพิเศษนั่นเองเรื่องนี้จะต้องแชร์ไปบอกไปบอกคนใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันในแต่ละช่วงของรายการนะคะนอกจากผลเรื่องราวข่าวสารแล้วนะคะก็ยังนำผลงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตพอๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันค่ะเป็นข่าวดีนะคะยาอิมคลานิปร้อยนะคะยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกนะคะส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยรัชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ้งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิปร้อยค่ะจำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเร่งด่วนเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยนะคะทางนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมค่ะก็จะรับช่วงต่อนะคะในการดำเนินการกระจายยาอิมคลานิปร้อยไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระจายยาของสปสช.นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ้งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิปร้อยนะคะเป็นยารักษาแบบมุ้งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นะคะไทโรซีนคีเนสนะคะซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด ML นะชนิด CML ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดียเฟียบวกนะคะมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและก็มะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้นับเป็น1ก้าวสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยนะคะตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็หยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่ประชากรชาวไทยอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของสุขภาพค่ะ

0: ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้เนาะมาดูเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของไขมันทรานนะคะตัวร้ายทำลายสุขภาพไขมันเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะสามารถแบ่งประเภทตามโครงสร้างกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวและไขมันทรานนะคะโดยกรดไขมันแต่ละชนิดล้วนมีข้อดีและข้อเสียในเชิงสุขภาพสำหรับกรดไขมันทรานค่ะเป็นกรดไขมันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยจะไปเพิ่มไขมันไม่ดีในเลือดนะคะและลดไขมันที่ดีในเลือดค่ะเพิ่มการเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะแหล่งที่มาของไขมันทรานไขมันทรานที่เกิดจากธรรมชาติสามารถพบได้ปริมาณเล็กน้อยในเนื้อสัตว์เขียวเอื้องเช่นเนื้อวัวเนื้อควายนะคะนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมค่ะไขมันทรานที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดจากการปรับโครงสร้างของน้ำมันโดยการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเพื่อให้น้ำมันนะคะเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องเก็บได้นานไม่มีกลิ่นเหม็นหืนพบได้ในมาการีนเนยขาวครีมเทียมหรือในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค่ะเช่นคุกกี้โดนัทเค้กพายอาหารจานด่วนนะคะเช่นเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์ขนมกรุบกรอบนะคะซึ่งในปี2562กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบนะคะทำให้สบายใจได้ว่าอาหารที่ผ่านการรับรองแล้วจะไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานค่ะแต่ว่าอาจจะพบนะคะในการใช้น้ำมันที่เติมไฮโดรเจนโดยสมบูรณ์ในผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทซึ่งกระบวนการนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดไขมันทรานแต่เป็นการเปลี่ยนไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นไขมันอิ่มตัวเท่านั้นเองจากผลการสำรวจการบริโภคไขมันจำแนกตามชนิดของกรดไขมันทั่วโลกในปี2553ก็พบว่าคนไทยค่ะบริโภคไขมันทรานคิดเป็นร้อยละ 0.75 ถึง 0.99 ของพลังงานจากอาหารใน1วันแต่บริโภคไขมันอิ่มตัวมากกว่าร้อยละ16ของพลังงานจากอาหารใน1วันซึ่งจากคำแนะนำของ AHA ที่ไม่ควรบริโภคไขมันอิ่มตัวเกินร้อยละ7ของพลังงานจากอาหารใน1วันนะคะเพราะจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นไขมันทรานหรือว่าไขมันอิ่มตัวก็ล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันนะคะอาหารที่มีไขมันทั้งหลายแหละไม่ใช่เฉพาะไขมันทรานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไขมันแบบไหนถ้าบริโภคมากเกินไปก็จะทำให้เป็นโทษต่อร่างกายได้นั่นเองค่ะก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องอาหารการกินกันนะคะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของ6เครื่องดื่มลดบวมตัวช่วยลดอ้วนที่กำลังฮิตในกลุ่มสาวออฟฟิศนะคะสาวชาวออฟฟิศใครที่กำลังรู้สึกเหมือนร่างหนักๆอึดอัดเหมือนมีลมอยู่ในท้องตลอดเวลาเข้าใจเลยว่านั่งทำงานนานๆแถมบางทีอาหารกลางวันก็เข้มโซเดียมไปนิดจึงทำให้ตัวบวมแบบไม่ทันตั้งตัววันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ6เครื่องดื่มสุดฮิตในหมู่สาวออฟฟิศที่จะช่วยปลดล็อกร่างบวมลดอ้วนให้กลับมาสวยเป๊ะปังมั่นใจเหมือนเดิมลองมาดูกันนะคะว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่ต้องรีบไปหามาลองค่ะเครื่องดื่มยอดฮิตลดบวมหุ่นสวยก็จะมี1นะคะน้ำหมักผลไม้น้ำหมักผลไม้หรือว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้ากำลังฮิตสุดๆในหมู่สาวเฮลตี้ค่ะเพราะมีกรดอะซิติกที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันนะคะและก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็ช่วยลดอาการบวมน้ำได้ด้วยลองผสมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล 1-2 ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า1แก้วนะคะดื่มก่อนอาหารหรือตอนท้องว่างแต่อย่าดื่มเพียวๆเพราะจะมีความเป็นกรดสูงอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้2ชาขิงผสมมะนาวค่ะชาขิงผสมมะนาวเป็นอีก1เครื่องดื่มที่ดีท็อกซ์ที่ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีมากๆนะคะขิงมีฤทธิ์ร้อนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและระบบเผาผลาญส่วนมะนาวก็ช่วยในการขับคลองเสียและก็เพิ่มความสดชื่นนะคะ3ค่ะน้ำใบเตยน้ำใบเตยเป็นเครื่องดื่มหอมหวานชื่นใจที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนอกจากดับกระหายคลายร้อนได้แล้วยังมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะทำให้ร่างกายขับโซเดียมและน้ำส่วนเกินออกไปนะคะจึงช่วยลดอาการบวมน้ำได้นะคะ 4. น้ำใบบัวบกค่ะน้ำใบบัวบกเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายนอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะลดอาการบวมช้ำและช่วยลดอาการบวมน้ำได้ดีอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มเนาะที่ช่วยลดบวมได้5ค่ะน้ำแครนเบอรี่น้ำแครนเบอรี่นะคะเครื่องดื่มรสเปรี้ยวอมหวานนอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยลดอาการบวมน้ำได้นะคะเครื่องดื่มที่6ค่ะชาข้าวโพดชาข้าวโพดเครื่องดื่มเกาหลีที่กำลังฮิตในหมู่สาวๆเพราะว่าก็จะมีรสชาติหอมหวานอ่อนๆค่ะดื่มง่ายแถมยังมีสรรพคุณช่วยขับโซเดียมเกินส่วนเกินออกจากร่างกายนะคะลดการบวมน้ำได้นะคะลองหามาดื่มดูนะคะการลดบวมลดอ้วนไม่จำเป็นต้องทรมานตัวเองนะคะแค่สาวๆเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ใช่มาเป็นตัวช่วยก็สามารถทำให้ร่างกายของเราเฟิร์มกระชับสดใสพร้อมลุยงานได้อย่างมั่นใจค่ะลองหาเครื่องดื่มเหล่านี้มาดื่มกันดูนะคะรับรองว่าหุ่นสวยสุขภาพดีไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเรา90ค่ะวันนี้นำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันค่ะวันนี้นำมาในส่วนของข่าวจริงนะคะแชร์ไปบอกคนใกล้ตัวได้เลยเรื่องที่ขนส่งเตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ค่ะซึ่งถ้าใครมีรถที่ซื้อมาก่อนหน้านั้นนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนป้ายนะคะแค่ติดเครื่องหมายพิเศษนั่นเองข่าวนี้เป็นข่าวจริงค่ะยืนยันมาแล้วโดยเพจทางการของกรมการขนส่งทางบกนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของป้ายทะเบียนรถเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะและก็สนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะคุณผู้ชมฟังหนึ่งก็คือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะคะสองค่ะรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมนะคะสามรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่นะคะรวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายข่าวเดิมด้วยโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถก็จะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่ะแล้วก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีแพลนที่จะต้องแยกออกมาเนาะระหว่างรถ EV แล้วก็รถสันดาปนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่นำมาบอกคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเรื่องนี้แชร์บอกคนก็ได้ตัวได้เลยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำหมุ่มเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

ชนมพันษาปราชินีดนดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลิกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสัญญาเต่าหินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร

วันที่3มิถุนาประชาราษฎร์ไทยทั้งชาติกราบบาทบงคงมิ่งขวัญมือประนมก้มวันทาอภิวันเฉลิมขวัญพระพรรษาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร

โค่เอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ำกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวชุมพรเดินหน้าสร้างความเข้าใจกฎหมายเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนประสบนิกรชาวชุมพรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบอิมครานิพ100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกองทัพเรือย้ำปิดด่าน 100% การส่งกลับผู้ต้องโทษชาวกัมพูชาเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดหรือผ่อนคลายมาตรการชายแดนรัฐบาลย้ำนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: สิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิต
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
2: มาเริ่มกันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวชุมพรเดินหน้าสร้างความเข้าใจกฎหมายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนกิจกรรมเสวนาศาลยุติธรรมพบประชาชนคุณธรรมนำกฎหมายสร้างความเข้าใจสร้างศรัทธาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนส่งเสริมบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและบูรณาการความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพโดยมีนายประกอบรอดนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรนายสุพจน์บุพผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวหัวหน้าส่วนราชการที่ปรึกษากฎหมายและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีณห้องประชุมต้นตาลชั้น3อาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายประกอบรอดนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิพื้นฐานและกระบวนการยุติธรรมของศาลควบคู่กับการเผยแพร่บทบาทภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในตนเองรู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนกล่าวว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศและเป็นกำลังสำคัญพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบันสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมายในชีวิตรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปต่อมาประสบนิกรชาวชุมพรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีคณะข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยสถาบันการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าข้าบดีและประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยสืบไปต่อมาอิมครานิป100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุงเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเมื่อวันที่2 มิถุนายน 2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100เป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินไคเนสซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมต่อมากองทัพเรือย้ำปิดด่าน 100% การส่งกลับผู้ต้องโทษชาวกัมพูชาเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดหรือผ่อนคลายมาตรการชายแดน พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยจำนวน30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ดำเนินการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายเพราะไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไปกองทัพเรือขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายและไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการ

0: าลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นโดยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรการ341รัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลกล่าวทั้งนี้หากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังโทร02-273-9020ต่อ3697-3527 3548-3509ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโทร02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยภาครัฐช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% ขอเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิเด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าแซะเมืองสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:43 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:00 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีลงเต็มที่เวลา 12:22 นาทีจบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

วิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้คนไทยออกกำลังกายน้อยลงนะครับเนื่องจากเป็นการทำงานที่นั่งอยู่กับที่เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วที่ใช้คอมพิวเตอร์กันมากส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนโดยเฉพาะในเด็กนะครับเพราะว่าขาดการออกกำลังกายและก็ทักษะในการเข้าสังคมสำคัญนะครับและก็นอกจากนี้งานศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์นานๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีสายตาสั้นอยู่แล้วนะครับจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินได้นะครับคุณฟังครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ควรอย่างยิ่งที่จะนั่งให้ห่างจากจอไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรนะครับปรับความสว่างของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสายตาให้รู้สึกไม่สว่างหรือมืดเกินไปนะครับแล้วก็ควรพักสายตาประมาณ10นาทีต่อชั่วโมงนะครับเช่นหลับตามองออกไปไกลๆนะครับแล้วก็หากเป็นไปได้ควรทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ไม่เกินวันละ4ชั่วโมงนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากนิตยสาร Health Today นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฟันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกทาสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวา แต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณ นั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับประจำวันที่4มิถุนายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดคุณสาชลวิสังและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดาคุณพนากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งใช้การบันทึกเสียงนะครับก่อนออกอากาศนะครับก็มาที่ห้องส่งนะครับขออภัยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณเนื่องจากมีภารกิจนะครับมีภารกิจการของงานนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำนี้นะครับก็เป็นการบันทึกเสียงรายการนะครับส่งให้กับคุณผู้ฟังวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนัดแรกของเราเมื่อวานนี้เนี่ยแพ้นะครับแพ้เซอร์เบียทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ9ของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยในเมื่อวานนี้นะครับ0ต่อ3เซตนะครับน่าเสียดายนะครับนะน่าเสียดายเซตแรกโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยเรานำขึ้นแท่นก่อนนะขึ้น24ก่อนแต่ว่าเราปิดเกมไม่ได้นะแต่ว่าเราก็แพ้ไปนะครับเราไล่มาเนี่ย18ต่อ22แล้วก็เสมอ24นะครับเสียดายนะครับนะปิดเซตไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะเซตแรก24 26เซต2 22 25แล้วก็เซตที่3เนี่ย19ต่อ25นะครับก็แพ้ไปแล้วก็วันนี้เนี่ยนะขณะที่รายการแวดวงกีฬากำลังดำเนินรายการอยู่นะครับนัดที่2ของไทยเจอเจ้าภาพจากจีนนะครับเวลา 18:30 นนะครับผลงานขันเนี่ยเป็นอย่างไรก็ติดตามในภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้กำลังใจกับโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทัยเกียงไกรนะครับซึ่งดูแลทีมของเรานะนะครับอย่างเต็มที่และรวมถึงผู้เล่นนะครับของเราที่ไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับแก้วกัลยากมุนทลานะครับเพียวอัชราพรคงยศออมสินสัสิภาพรจันทราวิสูตรแนนทัศดาวนึกแจ้งบีมฟิล์มพิชยาโกกรำเปียนุชแป้นน้อยนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งหลายคนนะที่ลงมาแข่งขันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับนัดที่2เจอกับจีนที่เราเคยเจอกันมาก่อนคู่ปรับสำคัญในย่านอาเซียนแล้วครับนะครับก็สนุกแล้วนะครับส่วนจีนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ลงแข่งขันนัดแรกเหมือนกันนะครับนะปรากฏว่าจีนนั้นใช้ดาวรุ่งส่วนใหญ่นะครับเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับมืออันดับ15ของโลกนะครับแล้วก็อันดับ45ในการเมื่อปีที่แล้วฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะจีนทีมอันดับ6ของโลกรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023นะครับแล้วก็ทีมที่ได้อันดับที่5 2สมัยติดต่อกันในปี2024และ2025เช็คนะครับชนะจีน25ต่อ20 25ต่อ20 26ต่อ24นะครับนะก็นี่กลุ่ม3เมื่อวานนี้ที่แข่งกันที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเจอกับไทยค่ำคืนนี้นะครับก็คงได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับแล้วก็โปแลนด์นะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับทีมอันดับที่14ของโลกนะโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกนะครับดีกรีเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับชนะเบลเยียมทีมอันดับที่14ของโลกและอันดับที่14ของรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว3ต่อ2เซตนะครับ25 20 22 25 25 23 18 25และ25ต่อ13นะครับก็เป็นการย้ำชัยชนะของโปแลนด์นะที่เคยชนะเบลเยียมมา3ต่อ0เซตนะครับขณะวันนี้นะครับนัดวันนี้นะครับที่จีนนะครับโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกล่าสุดนัดที่2นะครับเจ้าของเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเมื่อวานนี้ชนะเบลเยียม3ต่อ2เซตนะครับวันนี้เจอกับเช็กที่เมื่อวานชนะจีนมานะ3เซตรวดเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของโปแลนด์เอาชนะเช็กไป3ต่อ0เซตนะครับ25 22 25 22และ25 20นะครับในการแข่งขันเนชั่นลีกสัปดาห์แรกกลุ่ม3ที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก่อนที่คู่ไทยจะลงแข่งขันก็ทำให้โปแลนด์มีสถิติชนะ2นัดติดเก็บเพิ่มเป็น3เก็บเพิ่ม3คะแนนจากเดิมนะมี2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะครับนะคะแนนอันดับโลกยังเป็นอันดับที่4ของโลกอยู่ส่วนเช็กอันดับที่15ของโลกนะครับพรุ่งนี้โปแลนด์จะเจอกับเซอร์เบียในเวลา 18:00 นนะครับนะฮะแล้วก็มีเช็กนะฮะก็จะเจอกับเบลเยียมในเวลา 14:00 นในเกมวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับที่แข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาที่บราซิลนะครับ ก็มีหลายเกมในการแข่งขันโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเอาชนะยูเครน 3-0 เซตนะครับตุรกีก็ชนะโดมินิกัน 3-2 เซตเยอรมันชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-1 เซตนะครับที่บราซิลญี่ปุ่นชนะฝรั่งเศส 3-1 เซตอิตาลีแชมป์เก่าแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนะฮะโอ้ยังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะมังกอเรียนะครับ 3-0 เซตนะครับแล้วก็บราซิลชนะเนเธอร์แลนด์ 3-1 เซตนะครับนี่คือผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในวันนี้นะครับและมีเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเชียร์ทางโมโนแม็กสำหรับไทยกับจีนในช่วงเวลาแวดวงกีฬานี่แหละครับให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็ทีมงานของนักวอลเลย์บอลทีมผู้ฝึกสอนโค้ชออสนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันนะครับจากนั้นไปติดตามแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์พันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 47 ล้านบาทที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเริ่มต้นที่พรปวีช่อชูวงน้องหมิวครับเจอกับคิมกาอึนมืออันดับสูงจากเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าหมิวพรปวีช่อชูวงฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะไป 2-0 เกม 21-13 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายและรอบ8คนสุดท้ายเจองานหนักครับมือ1ของโลกอันแซยองนะครับจากเกาหลีนะครับซึ่งเอาชนะภูสลาวีสินธุจากอินเดียมา 2-0 เกม 21-17 และ 21-15 นะครับสาวสวยของเราน้องพิงค์ครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับคณะของชิวปินเซียนนะครับซึ่งเอาชนะเมรัชนกอินทนนท์มาเมื่อวานนี้ 2-1 เกมพิงค์น้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับทางด้านของชิวปินเซียนปรากฏว่าแพ้เพียงน่าเสียดายนะครับ2เกมรวดนะฮะ18-21และ19-21นะครับหญิงคู่ครับอันนากับมูนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่ของญี่ปุ่นนะครับฟุกุชิมะกับมาซุโมโตะแล้วก็แพ้ไป0-2เกมนะครับ16-21และ16-21และ14-21แล้วก็มาถึงในช่วงบ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะ2ประเภทที่นักกีฬาเราลงแข่งขันคืออิคคิวครับดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งครับชายเดี่ยวที่ฟอร์มร้อนแรงมากนะชิงแชมป์โลกก็ได้เห็นทั้งอีคิวแล้วก็วิวกลูดแหละตอนนี้อันดับโลกขยับขึ้นมาแล้วนะครับนี่ท็อป20แล้ววันนี้อีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลครับเจอกับลีชิเฟงจากจีนนะในเกมแรกเจอทีเด็ดกรรมการนะครับจับเวลาเรื่องของ25วินาทีนะทำให้เสียอารมณ์ไปนิดหน่อยนะขณะที่แต้มนำอยู่ช่วง 16-15 ประมาณนี้แต่ว่าอีคิวก็แพ้ไปในเกมแรกนะครับ18-21เกม2มาแล้วครับสิงมือซ้ายครับอีกคิวพนิชพลตบเอาตบเอาตบเอาแล้วชนะไป2เกมรวดเลยนะฮะ21-6และ21-12อีกคิวผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปนะฮะอีกคิวเอาชนะลีชิเฟงจากจีนไปนะ2-1เกมคู่ผสมครับจบพร้อมๆกับทางด้านของชายเดี่ยวนะครับบาสกับเฟมเดชาพลโพรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียว3พรานนะครับรอบก่อนหน้าเนี่ยชนะคู่ปรับจากญี่ปุ่นมานะครับรอบนี้เจอจากมาเลเซียนะครับทางด้านของฮูแปงรอนกับไล่เผอจิงแล้วก็บาสกับเฟมนะครับชนะไป2-0เกม21-14และ24-22นะครับเข้ารอบไปอีกประเภทหนึ่งของนักแบดมินตันของประเทศไทยนะครับวิวกุลวุฒินะครับนะเมื่อวานเนี้ยมาด้วยนะครับแต่มีอาการบาดเจ็บนะครับเจอกับโทมัสปูป๊อปและแพ้ไปนะครับถอนตัวจากการแข่งขันมีการบาดเจ็บนะครับนะฮะแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสตรีแต้รัตนชัยนะครับไปแพ้คู่ของเดนมาร์กเมื่อวานนี้นะครับแมทเทียสฟิตเซนกับอเล็กซานดราโบเจนะครับนะ0-2เกมก็ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตันมาติดตามเรื่องของการฟุตบอลข่าวดีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่ผมนะฮะ บอกคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามนะครับก็มีภาคเอกชนใจดีซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าทางด้านของแจ๊สนะครับหรือว่ากลุ่มจัสมินได้ไปคุยกับทางฟีฟ่านะครับนะว่าทำการที่จะพูดคุยกันในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ทางแจ๊สนะครับก็จะได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับรอติดตามมานะครับว่ารายละเอียดของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้ของทางแจ๊สเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มจัสมินตอนนี้เขามีลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไรกี่ร้อยล้านข่าวว่า700ล้านเป็นไปได้อย่างไรแพ็กเกจอย่างไรพรุ่งนี้นะฮะรอติดตามกันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับจะมีผลการแข่งขันให้แจ้งให้ทราบนะครับเมื่อวานนี้ชุด U23 อุ่นเครื่องกับคีร์กีซสถาน ะครับในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนะครับที่สนามยามาโอกะฮาซาสกะนะครับอะคาเดมี่นะฮะที่ปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องในเวลา 18:00 นนะครับที่ยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่นะครับชุด U23 ของเราเจอกับคีร์กีสถานโค้ชวังทวัชชัยดำรงองตระกูลนะครับก็ทดสอบนักเตะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยนะครับก็ทดสอบนักเตะของเรานะครับคุมเกมได้อย่างดีนะแต่ว่าคีร์กีสถานก็มาสู้สนุกนะครับเป็นคีร์กีสถานยิงนำไปก่อนนะครับจากการยิงของโอมารอฟชาเมียงนะครับครึ่งหลังนะฮะไทยก็ตีเสมอได้นะครับในจังหวะที่ยศกรบุรพานะครับได้ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงซ้ำเข้าไปนะให้เราตีเสมอนะครับ1-1นะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำประตูนำ2-3ครั้งในช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าติดเซฟผู้รักษาประตูของคีร์กีสถานนะครับจบเกมในเมื่อวานนี้ธวัชชัยดำรงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าเราก็ภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับน้องๆที่มาจากแคมป์นะก็มารวมตัวกันนะครับก็สร้างความพอใจในระดับหนึ่งนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะแต่ว่าชื่นชมท่านของคีร์กีสถานนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วก็สร้างความลำบากใจให้กับทีมเราได้พอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากเกมนี้ก็นะครับเราก็ในการเจอเกาหลีนะครับก็มีการขายบัตรแล้วก็เปิดให้ชมด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยก็อยากจะให้ทางด้านของกองเชียร์มาเชียร์กันอย่างเต็มที่ที่สนามนะครับนัดที่เจอกับเกาหลีใต้นะครับจะได้ทดสอบนักกีฬาชุดชุดU23ของเราอีกนัดหนึ่งนะครับซึ่งจะเจอกับเกาหลีใต้ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 18:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีจะได้เห็นครับนี่คือชุด U23 ชุดที่ตั้งความหวังในชุดเอเชียนเกมนะครับทวัชชัยดำรงองตระกูลขอกำลังใจเชียร์สำหรับทีมฟุตบอลของเราในการแข่งขันกันนะครับจาก U23 มาดูช้างศึกรุ่นเล็กกว่านะฮะรุ่นน้องชายต้องบอกอย่างนี้นะฮะ U23 รุ่นพี่น้องชายก็คือ U19นะครับหลังจากที่ชนะบรูไนมา 9-0 นะครับก็อบอุ่นร่างกายแหละแล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะฮะในการเตรียมเจอกับสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2เนี่ยในการเจอกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็แพ้มาเลเซียมา0-3นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับ20:00 นที่เทลตานสเตเดียมนะครับเจอกับสิงคโปร์อีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเลเซียเจอกับบรูไนนะครับรอลุ้นกันรายการนี้ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของเยาวชนของเราในอนาคตนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นวันนี้เนี่ยดูเรื่องของการเล่นกันเป็นทีมจังหวะรับจังหวะรุกนะฮะรวมถึงการเข้าทำประตูนะครับนะรอเชียร์กันนะครับวันที่5มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะครับ20:00 นเจอกับสิงคโปร์ลอดช่องจะหวานคอหรือไม่รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับ BG Sport ถ่ายทอดสดนะครับนี่คืออีกเกมนึงนะของทีมฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีนะเราเตรียมทีมเพื่อแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027ในปีหน้ารอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569เอาละครับรายการนี้เนี่ยนะเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเราจะได้ไปแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหรือเปล่าที่จีนในปีหน้านะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมทีมนะในการแข่งขันแล้วก็เดินหน้าในการพัฒนานักกีฬาของเราต่อไปนะครับจากน้อง19ปีตามไปดูทีมพี่ใหญ่ชุดใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะอุ่นเครื่อง2นัดตาม FIFA Day เหมือนกันนะในการอุ่นเครื่องเจอกับคูเวตและบุกไปเยือนจีนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับได้ประกาศรายชื่อนะเบอร์เสื้อนักเตะทั้ง23คนนะฮะในการเจอกับคูเวตนะครับวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัสซันประกาศรายชื่อเบอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1อย่างปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข2กีฬาวัฒน์อัคธรรมหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษฎากาแมนหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นหมายเลข7อนันต์ยอดสังวาลนะครับหมายเลข8วิรเทพป้อมพันธ์หมายเลข9จูดจูนซับเบลนะครับหมายเลข10เทียรศิลป์แดงดานะครับหมายเลข11อรวรรณกานิแยนี่แบกอายุมานะจากรุ่น19มาติดชุดใหญ่นะฮะอรวรรณกานิแยเนี่ยอายุไม่ถึง19ปีนะครับแล้วก็มีวาริชชูทองหมายเลข12สุรชาติสารีพิมพ์ครับนี่40ปีฮะโดนเรียกตัวขณะที่ขับรถกลับไปบ้านต่างจังหวัดนะครับ พอมีชื่อติดทีมชาติเจ้าตัวบึงรถกลับมาเข้าแคมป์นะครับสุรชาติสารีพิมพ์นะครับอายุ40ปีแต่ฟิตเหมือน24เลยนะครับแล้วก็หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่มายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับหมายเลข16อดิสรพรหมรักษ์หมายเลข17คณะคำยกหมายเลข18ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับหมายเลข19ธีรพัฒน์ปรือทองหมายเลข20สรานนท์อนุอินทร์เนี่ยผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข21สุพนันท์บุรีรัตน์หมายเลข22เสกสรรราตรีและหมายเลข23กรกฎพิทักษ์นัดดานะครับซึ่งโปรแกรมการอุ่นเครื่องของเรา2นัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ5มิถุนายนนะครับ19นาฬิกา30นาทีเจอกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับส่วนวันที่9มิถุนายนเจอกับจีนที่เจียนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมชุดใหญ่ของเราถ่ายทอดสดในช่องทางของทางไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีไทยรัฐ YouTube นะต่างก็ร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมติดตามกันนะครับสำหรับชุดใหญ่ของเรานะครับจากชุดใหญ่นะผู้ชายนะ19ปี23ปีผมรายงานไปแล้วนะทีมสาวไทยนะก็ให้กำลังใจด้วยนะครับทีมสาวไทยฟุตบอลหญิงของเราเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปถึงเมียนมานะครับเมืองกรุงย่างกุ้งเมืองประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะขออภัยนะครับเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็ฟุตบอลหญิงก็อยู่ในช่วงของ FIFA Day เหมือนกันนะครับ4-10มิถุนายนซึ่งรายการดังกล่าวนะครับมีทีมแข่งขัน3ทีมนะมีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับแรงกิ้ง50ของโลกเมียนมาอันดับ55ของโลกและอุซเบกิสถานนะครับอันดับ53ของโลกนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดหาทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับฟุตบอลหญิงของเรามีโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยตีกอล์ฟก็เก่งเล่นฟุตบอลก็เก่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดนี้นะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชนักกีฬาของเราก็เดินทางไปถึงเมียนมาแล้วนะครับเตรียมการแข่งขันนะครับวันเสาร์นะฮะเจอกับอุซเบกิสถาน 17:30 นาทีนะครับที่สนามทุวันนาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับ9มิถุนายนนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับ 17:30 นาทีสนามเดียวกันเลยครับทุวันนาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTubePioneer play sport นะครับถ่ายทอดทาง YouTube ให้ชมและเชียร์กันทีมหญิงของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับว่าเราก็จะส่งทีมหญิงชุดใหญ่นี่แหละครับไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ไอจิและก็นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี่ก็เตรียมความพร้อมว่ากันเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรอเชียร์กันครับ2นัดเจอกับอุซเบกิสถานนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะย้ำนะเจอกับอุซเบกิสถาน6มิถุนายนและวันที่9มิถุนายนเจอกับเมียนมานะครับมาติดตามเรื่องกอล์ฟกันนะครับหลังจากที่สมาคมกอล์ฟขออภัยนะครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship ชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับระหว่างวันที่3-5มิถุนายนที่สนาม The MajesticCreek Country Club and Resort พา72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม The Majestic Creek Country Club and Resort นะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับพอตัดตัวแล้วนะครับก็นำนักกีฬานักกอล์ฟเนี่ยนะครับไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนะแล้วก็คนที่ตีเกินเนี่ยวันละ16อันโอภานะฮะ88ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปนะผู้ชนะเลิศในระดับอาชีพได้เงินรางวัลนะครับ 200,000 บาทนะครับรอบ2ของการแข่งขันนะครับก็วันนี้ปรากฏว่าผู้นำเป็นของตาต้าครับกันบรรณบดีนะครับไอนักกอล์ฟโปรกอล์ฟวัย24ปีจากชลบุรีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025นะครับที่สนาม Royal Hill แล้วก็ผู้เล่นใน China LPGA Tour นะครับเก็บ3 Under Par นะครับแล้วก็รวม2วัน6 Under Par เป็นผู้นำร่วมกับคริสเซน่านาตาเลียโยโกนะครับวัย24ปีจากอินโดนีเซียที่เทิร์นโปรเข้าปีที่2นะฮะแล้วก็แข่งขันในไทย LPGA Tour มาโดยตลอดนะครับนะสกอร์เท่ากันนะฮะก็รอลุ้นกันนี่2วันนะครับผ่านมาแล้วก็นำคู่เลยนะฮะทั้งกันบรรณบดีกับทางด้านของคริสเซน่านาตาเลียโยโกนะครับคนอื่นๆก็ต้องลุ้นกันต่อนะในวันพรุ่งนี้นะครับนะ อันดับที่3ร่วมมี4คนลุ้นกันจะได้หรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของน้องการครับรัชพรอินแสงนะครับสวิงเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีจากนครปฐมนะลุ้นด้วยนะรวมถึงด้านของอาชิรยาศรีวงศ์นะนักประกอบทีมชาติวัย17ปีของแชมป์ไทยแอฟซีปี2028นะครับลุ้นกันนะครับแล้วก็มีทางของโปรบุ๊กธนพรผลิตวนนท์วัย27ปีจากชลบุรีเจ้าของไทย RPG ปี2025จากสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับนะก็ลุ้นกันนะครับซึ่งการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship รอบสุดท้ายวันที่5นะครับก็ติดตามกันว่าผลการแข่งขันวันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรใครจะได้แชมป์นะครับปิดท้ายด้วยของเรื่องของกอล์ฟอาชีพนะสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA นะครับเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สตรีรายการที่2ของปีครับ US Women Open Presented by Ally ณสนาม Rivera Golf Club ย่าน Pacific Palisades รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ 4-7 มิถุนายน 2569นะครับกอล์ฟเมเจอร์เงินรางวัลสูงมากนะครับ12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ390ล้าน7แสนบาทนะครับโดยมีแชมป์รายการที่แล้วมาด้วยครับมายาสตาร์กนะครับโปรสาวจากสวีเดนแชมป์ปีที่แล้วเดินทางมาป้องกันแชมป์นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะรายการนี้โปรกอล์ฟสาวไทยมากันเพียบเลย10คนนะที่ไปชิงชัยรายการนี้รายการเมเจอร์ที่2ของปีนะครับจีโน่อาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์ปี2018แพตตี้ประพังกรทวัฒธนกิจพราวชนติวรรณแสนเมียวปาจารีอนันต์เนรการนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสมินนะครับสุวรรณปุระนะครับว่านจารวีบุญจันทร์เจนนี่ณภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาและ2นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าแข่งขันครับแอนนิต้าลำพองพวงและก็ทางด้านของธนานาโคจสารมณีนะครับรอลุ้นกันว่านักกอล์ฟกอล์ฟสาวไทยจะทำผลงานดีแค่ไหนโดยเฉพาะจิโน่อาทิยาทิติกุลนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 9รายการลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่5ผลงานดีที่สุดคืออันดับที่6ในปี2024นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเล่นไปแล้ว9รายการคว้ามาได้2แชมป์นะฮะจะได้ลุ้นนะครับเป็นอีกรายการนึงซึ่งโปจิโน่คาดหวังนะจะได้ลุ้นนะครับรวมถึงโปรแพตตี้พังกรทวัฒนกิจนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็รวมถึงเมเอเรียจุฑานุการเมียวปัจจารีอนันต์มฤคการนะครับพราวชนตีวรรณแสนนะครับโอ้ยอดฝีมือกอล์ฟจากไทยไม่พอนะยอดฝีมือกอล์ฟทั่วโลกญี่ปุ่นเกาหลีมากันเพียบเลยนะครับนะรวมถึงลิเดียโคเนี่ยนะครับนะยูกะซากุเนี่ยนะครับหลายๆท่านมาแข่งขันรายการนี้รอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีนะครับที่บุรีรัมย์ไปเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆกันหน่อยนะครับที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับทั้ง2สนามนะครับไปดูว่านักเตะของบุรีรัมย์ก็ดีราศีสไลด์ยูไนเต็ดก็ดีสุรินทร์ซิตี้ก็ดีนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นตัวแทนของภาคตอนออกเฉียงเหนือได้หรือไม่นะในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปีฮะไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคโซนตอนออกเฉียงเหนือนะเป็นภาคที่2แล้วต่อจากภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับรายการนี้จะได้เห็นเยาวชนนักฟุตบอลของไทยนะฮะมาจากถ้วยนี้แหละนะฮะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอกชนใจดีมากมายนะฮะที่ร่วมกันสนับสนุนในการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของไทยลีกนะนักกีฬาย้ายธงย้ายทีมกันโดยหลายสโมสรก็ประกาศรับนักเตะนะฮะใครอยากเป็นนักเตะอาชีพไทยลีกไปติดตามกันดูเรื่องของไทยลีกนะครับนะฮะแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองราชสิงห์มาทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุภัพปดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวันวรรณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอารดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย ดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ6040ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็ได้อำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้ว ผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

0: การคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลาฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18-21 21-6และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจริงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซิ่งคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองพาณิชคาดนาครายงาน
1: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ เดือนมิถุนายนนี้

0: ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัดสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสหรัฐอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
6: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าพานแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงๆแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นนายการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อใครทุกจากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแทนไม่ได้

ันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆของไอ้คงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรแล้ววะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ฤดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าพวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันแล้วผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินนี้ไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าวบ้านนะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันครีงเงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันให้มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องหนึ่งเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณพอไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ใต้ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกกัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

เช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหว่านข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเอ็งว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่ติดน้ำแกงอย่างอร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนนึงจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตะคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตะคงแหงดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะยังมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสัตว์ทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่นี่

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้เหลืองอร่ามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ยังไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพนเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วแล้วก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมาโคอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแงนมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อแล้วก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
10: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสท.พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มนิวโกสเอนจินด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
11: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีครับเจอ2ชั่วโมงสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับคุณหมอมาก่อนแล้วก็มีคำถามอยากจะปรึกษาก็เตรียมมาไว้ส่วนชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้นะชั่วโมงแรกอาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญครับช่วงนี้มีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะบางพื้นที่ในตกน้ำท่วมเจิงนองเลยนะครับเรามาระวังกันด้วยนะดูแลกันด้วยบางที่อาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะมีสัตว์มีพิษหนีน้ำมานะคอยดูด้วยแล้วกันนะครับไข้หวัดก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยคนก็จะเป็นหวัดกันเยอะนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมีสาระความรู้มาฝากเหมือนเดิมนะจะเป็นมิติไหนเดี๋ยวไปฟังอาจารย์อากันนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคฝนตกไหมวันนี้ที่ปราจีนบุรีอาจารย์
4: ตกหนักอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: กรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของเลือดจางค่ะโลหิตจาง
3: โอ้เลือดจางภาวะเลือดจางนะ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเชิญครับ
4: ค่ะเลือดจางนะคะก็คือภาวะที่เม็ดเลือดแดงอ่ะนะคะในร่างกายคนเราเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติค่าปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานของคนทั่วไปมันก็จะเป็นช่วงอ่ะนะคะก็เวลาไปเจาะเลือดดูก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมันปกติหรือมันน้อยหรือมันยังไงนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเม็ดเลือดแดงมันน้อยอ่ะค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลงเนาะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันเป็นตัวขนส่งธาตุเหล็กสารอาหารแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือออกซิเจนค่ะก็ภาวะนี้เนี่ยพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นนะคะที่อาจจะแบบยังกินไม่ถึงอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องส่งเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะหร
3: ือ
4: ว่าอาจจะเจอได้ในคนสูงอายุก็ได้นะคะคนสูงอายุบางคนก็กินได้น้อยลงนะคะหรือว่าคนที่มีฐานะยากจนอาจจะกินสารอาหารไม่ครบนะคะหรือว่าคนที่กินมังสวิรัติอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อย่างตัวเองก็มีภาวะเลือดจางนิดๆเกือบทุกครั้งอะที่ไปเจาะเลือดอะนะคะก็สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุวิตามินที่มันมีส่วนจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดอันนี้พูดตามในหลักของแผนปัจจุบันนะคะก
3: ็
4: คือธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กโฟลิกแล้วก็ B12 ิตามินอีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงคือวิตามิน B12 ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: ซึ่ง B12 เนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อมากินเพิ่
3: ม
4: นะคะเพราะว่าแหล่งหลักของมันอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่กินมังสวิรัติกินเจอะไรอย่างเงี้ยก็จะขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันจะมีส่วนทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ในเรื่องของดูแลระบบประสาทด้วยนะคะก็เวลาซื้อจะเป็น B12 เดียวๆก็มีนะคะหรือจะเป็นบวกไปกับ B อื่นๆก็ได้ B1 B6B12 แล้วที่เราจะเจอหรือว่า B รวมเนี่ยนะคะแล้วก็สาเหตุที่2นอกจากการขาดสารอาหารแล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากการเสียเลือดนั่นแหละนะคะเสียเลือดเช่นในผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเสียประจำเสียเลือดประจำเดือนทุกรอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เลือดจางตรงไปตรงมานะคะ หร
3: ือ
4: ว่าที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือคนที่อาจจะมีภาวะที่มีเลือดออกนะคะ เช่น เป็นลิขิตดวงทวารหนักนะแล้วก็จะมีถ่ายดำมีเลือดออกซิบๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่มีแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็ถ้าทะลุเยอะอะไรเยอะก็อาจจะแบบว่าซีดมาเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรคบางชนิดนะคะโรคบางชนิดเนี่ยคนไข้จะมีภาวะเลือดจางร่วมด้วยเกือบเสมอเลยอะนะคะเช่นคนไข้ไตวายเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะไตวายระยะท้ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะ อย่างถ้าคนไข้ไตวายที่ซีดเยอะๆเนี่ยก็จะต้องฉีดฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะหรือบางคนต้องให้ธาตุเหล็กด้วยเดือนละหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเช่นมีพยาธิพยาธิปากโขงเงี้ยนะคะก็อาจจะถ่ายพยาธิกันสักหน่อยปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหร
3: ือ
4: ว่าโรคทาลัสซีเมียนะคะโรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูกเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งของที่สร้างเม็ดเลือดนะคะทีนี้อาการของคนที่เป็นเลือดจางเนี่ยอันแรกเลยนะคะคนไข้มักจะอ่อนเพลียนะคะ
3: ค
4: เหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะเฉื่อยชาคือมันไม่มีแรงอ่ะนะคะบางคนอาจจะเคยรู้สึกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเวลาช่วงมีประจำเดือนเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกว่าร่างกายเขาเนี่ยเหนื่อยนะคะเพลียนะคะเพราะว่ามันมีการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าซีดนะคะบางคนเนี่ยถ้าซีดเยอะก็คนก็ทักได้เลยแหละว่าทำไมดูซีดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าซีดหรือว่าผิวหนังมันซีดๆนะคะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะลองดูเยื่อบุตาอะไรเงี้ยนะคะก็จะซีดๆได้นะคะแล้วก็มึนงงวิงเวียนศีรษะเนาะพอเลือดน้อยเนี่ยมันไหลเวียนคือในหลอดเลือดมันเลือดไม่เต็มนะคะม
3: ัน
4: ก็อาจจะทำให้การไหลเวียนเลือดพลอยมีปัญหาไปด้วยนะคือปริมาณเลือดที่น้อยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพในการไหลเวียนของเลือดนะคะก็อาจจะทำให้มึนงงวิงเวียนศีรษะได้นะคะ
3: ครับ
4: แต่ต้องบอกว่าอาการที่เราพูดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่จากเลือดจางก็ได้นะคะมันก็อาจจะต้องไปคอนเฟิร์มด้วยเอาเลือดตัวเองเนี่ยแหละไปตรวจนะคะว่ามันซีดหรือไม่ซีดยังไงนะคะเพราะว่ามันงงวิงเวียนเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะแต
3: ่
4: ถ้ามันมีหลายๆอาการร่วมกันบ่อยๆเนี่ยก็ไปตรวจคอนเฟิร์มมันก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นเลือดจางนะคะแล
3: ้
4: วก็เบื่ออาหารก็ใช่นะคะเบื่ออาหารหรือว่ารู้สึกใจสั่นง่ายนะคะรู้สึกหายใจลำบากเวลาออกแรงเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นลมหมดสติก็ได้เหมือนกันนะเป็นเหมือนจะเป็นลมอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันซีดเยอะอะสมัยเรียนหนังสือนั่นหนูยังเคยเห็นเพื่อนที่แบบว่าแบบเลือดจางอะเขาเป็นโรคเลือดแล้วก็แบบเวลาแบบนั่นอะเขาจะเป็นลมอะ คือเวลาเขาลบเสาธงหรืออะไรแดดร้อนเนี่ยนะคะก
3: ็
4: คือร่างกายมันจะเหมือนกับว่า สู้อะไรไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ อาจจะทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำด้วยก็จะติดเชื้อง่ายนะคะเป็นแผลง่ายหายยากอะไรเงี้ยนะคะ
3: ครับ
4: หรือความสามารถในการเรียนรู้จะลดลงอย่างถ้าเด็กเนี่ยเขามีข้อมูลเลยว่าถ้าขาดท่านก็จะเรียนได้คะแนนไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเลือดมันก็ต้องไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะก็ถ้าซี่ก็ต้องใช้ยาบำรุงเสริมนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองมีภาวะซีดโดยเฉพาะถ้าซีดเยอะๆเนี่ยมันทำให้โรคหัวใจกำเริบได้นะคะหรือเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็จริงๆไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อแบบท่านเหล็กมากินเองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คือซีดอะมันมีหลายแบบค่ะมีแบบขาด B12 มีแบบขาดโฟลิกมีแบบขาดท่านเหล็กอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้ขาดท่านเหล็กแล้วเราไปซื้อยาที่มันเป็นท่านเหล็กมากินเองทุกวันทุกวันทุกวัน

0: อ่ะอย่างถ้ามันก็จะมีดูหลายอย่างดูฮีโมโกบินดูฮีมาโตคิตดูMCV อะไรเงี้ยมันมีหลายตัวนะไอเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะ แพทย์ก็จะดูแล้วก็พิจารณาให้ตามความเหมาะสม นะคะหรือถ้าเจอโรคร่วมนะก็ต้องรักษาเหตุของโรคนั้นเช่นเป็นพยาธิอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ยาถ่ายพยาธินะเป็นแผลในกระเพาะอาหารเลือดซิบๆอยู่ก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะให้ดีนะคะหรือว่าเป็นลิสีดวงทวารหนักถ่ายเป็นเลือดสดก็ต้องไปรักษาที่ลิสีดวงทวารหนักด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะการได้ยาบำรุงโลหิตเนี่ยค่ะมันเห็นผลค่อนข้างไวนะคะสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย คนไข้ก็จะถ้าหมายก็ว่าถ้าตรงโรคตรงยาเนี่ยนะคะ
1: ค
0: นไข้ก็จะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาทันตาเห็นเลยแหละนะคะหน้าตาที่ซีดเซียวก็จะดูมีเลือดฝาดนะคะแต่ว่าเม็ดเลือดแดงคนเรามันจะมีอายุประมาณ4เดือนเนาะ120วันเพราะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยหมอเขาก็จะให้กินต่อเนื่องไปสัก 3-4 เดือนแล้วก็คอยนัดติดตามดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องกินบำรุงต่อก็ได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้แหล่งของธาตุเหล็กถ้าเราไม่แนะนำให้ซื้อธาตุเหล็กเป็นเม็ดๆกินเองเนี่ยแต่ถ้ากินในอาหารเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษมันน้อยนะคะแหล่งของธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะเครื่องในสัตว์ตับนะคะเลือดแต่พวกนี้ก็เป็นแหล่งของพวกพิวรีนเนาะซึ่งมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกฉะนั้นคนที่มียูริกเลือดสูงสูงเกากำเริบไตไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก่อนอย่าไปกินบ่อยเอาไว้ว่ารู้รู้ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็กินหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็อาหารทะเลก็มีธาตุเหล็กเยอะนะคะแล้วก็อาหารจากเนื้อสัตว์อ่ะคือเขาประมาณว่ามันมีธาตุเหล็กชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในพืชผักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงในผักก็มีนะคะเช่นผักบุ้งคะน้าแมงลักปวยเล้งบรอกโคลี่ผักโขมถั่วแดงงาดำหน่อไม้ฝรั่งอะไรเงี้ย คือจริงมันก็มีเล็กๆน้อยๆแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นธาตุเหล็กแบบที่อาจจะเป็นชนิดที่ดูดซึมได้ไม่ดีนักแต่ถ้าเราไปกินพวกผักเหล่านี้ผักใบเขียวเข้มอะไรเงี้ยนะคะร่วมกับโปรตีนแล้วก็วิตามินซีมันก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือถ้าเรากินผักเนี่ยก็มื้อนั้นก็ควรจะมีโปรตีนมีวิตามินซีจากผลไม้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ถ้าเหล็กเนี่ยดูดซึมได้ดีในสภาวะที่ร่างกายกระเพาะเนี่ยเป็นกรดนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมักแนะนำให้กินหลังอาหารนะคะแต่อาหารบางอย่างนะคะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได้เช่นชากาแฟมัทฉะอย่างเงี้ยตอนนี้คนชอบกินมัทฉะเนาะชาเขียวนะคะแคลเซียมนะพวกนี้มันจะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะเพราะนั้นอย่างใครที่แบบว่ากินมัทฉะเยอะๆผู้หญิงเนาะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซีดได้กรณีกินแบบต่อเนื่องเป็นปีๆทุกวันมาอะไรเงี้ยนะคะหรือชากาแฟเนี่ยนะคะจริงๆพวกนี้มันรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าไปใส่นมด้วยแล้วก็จะเบิ้ลไปอีกเพราะว่าในนมมีแคลเซียมนะคะแคลเซียมก็จะไปจับกับธาตุเหล็กแล้วก็ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงนะด้วยปกติเนี่ยเวลาที่หมอจ่ายแคลเซียมมาแล้วก็อาจจะมีธาตุเหล็กร่วมด้วยในคนคนเดียวกันเนี่ยก็เภสัชก็จะแนะนำให้กินแยกมื้อกันนะคะ
1: ค
0: ไปกินแคลเซียมเย็นก็ได้แค่เหล็กเช้าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันห่างกันหรือถ้าจะกินแบบใกล้ๆกันก็ต้องห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรบ้างนะคะสมุนไพรเนี่ยก็บำรุงเลือดเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวๆก็จะมีลูกยอนะคะลูกยอดอกคำฝอยฝางอย่างเงี้ยถ้าเอาของที่แบบคนไทยรู้จักเน
1: า
0: ะอย่างลูกยอก็บำรุงเลือดลมบำรุงธาตุนะคะบำรุงประจำเดือนแก้หนาวในได้ก็จะมีสารคล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆ นะคะซึ่งก็มีงานวิจัยในผู้หญิงวัยทองนะคะว่าถ้าเกิดกินเป็นประจำ
1: ผลยอนะ ฉพาะผลยอ

0: พยอไม่เกี่ยวนะครับ
1: ผลจะมีเยอะกว่า
0: ไฟ
1: ต
0: ั
1: วเอสโตรเจน
0: อ๋อใบมีเหมือนกันแต่ว่าสู้ผลไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็เพราะว่าถ้าหญิงวัยทองกินดื่มน้ำลูกยอ60มิลลิลิตรเช้าเย็นเป็นเวลา3เดือนนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยในของต่างประเทศก็เพราะว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นภาวะกระดูกอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะคะการได้ยินเสียงของหูก็ดีขึ้นนะคะเราอาจจะใช้ผลโตเต็มที่รับประทานนะคะครั้งละวันหนึ่งผล2ผลก็พอแล้วมั้งนะคะหรือครึ่งผลก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นแคปซูลก็1แคปซูล3เวลานะคะก็ข้อควรระวังคือผลไม้อ่ะเนาะมันก็จะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมก็จะต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะเช่นคนที่อาจจะเคยตรวจกับแพทย์แล้วหมอเตือนว่าให้งดหรือจำกัดผลไม้เนื่องจากโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี่ยงไปก็ได้นะคะมาถึงตัวที่2ก็ดอกคำฝอยในบรรดายาสตรีที่อยู่ตามร้านขายยานะคะพวกยาบำรุงสตรียาน้ำสตรีอะไรพวกเนี้ยนะคะส่วนใหญ่นะเกือบ 100% ทุกยี่ห้อมักจะมีดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยมีรสหวานลิ้นอุ่นนะคะอยู่ในยาสตรีทั้งในทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงแผ่นจีนด้วยนะคะคือของที่บำรุงเลือดอะค่ะมันมักจะเป็นสีแบบสีเหมือนเลือดแหละนะคะสีแบบแดงหรือสีแบบค้ำๆเราสังเกตจากพวกยาสตรีอะค่ะ น้ำมันจะเป็นสีแบบแดงๆค้ำๆเนี่ยมันเป็นสีของสมุนไพรที่ใช้บำรุงเลือดนั่นแหละค่ะ ถ้าเป็นของทางจีนดังๆก็จะเป็นพวกกังกุยเก๋ากี้พุทราจีนแดงพวกเนี้ยน้องมันก็จะสีออกแนวเนี้ยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยก็จริงๆใช้ทั้งของทางจีนและทางไทยนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาปกติเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงโลหิตฟอกเลือดนะคะแก้เลือดคั่งนะคะคนที่ปวดประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าเลือดมันคั่งนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาแบบได้เป็นปกติดีนะคะการไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะชงเป็นชาหรือว่าถ้าอยู่ในพวกยาต้มอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะชั่งน้ำหนักประกอบกับยาตัวอื่นให้มันก็จะเป็นเกสรเป็นเส้นเล็กๆแดงๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้มดื่มนะคะก็ถ้าเป็นชาก็ประมาณสัก2กรัมนะคะประมาณสักช้อนชาหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ชงออกมาก็จะได้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแดงๆนะคะต่อมาก็แก่นฝางนะคะแก่นฝางเนี่ยหวานฝาดนะคะเป็นยาบำรุงโลหิตสตรีที่ไม่ร้อนนะคือยาสตรีส่วนใหญ่จะออกอุ่นร้อน
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าแก่นฝางเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราฤดูร้อนหรือว่าแบบร้อนในกระหายน้ำเนี่ยเนาะแล้วก็จะกินน้ำจากแก่นฝางพวกน
0: ี้น้ำยาอุทัยครับผม
1: ใช่ค่ะแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้โลหิตเย็นแต่บำรุงโลหิตได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแก่นต้มน้ำดื่มสัก 2-3 แก่นกับน้ำสักลิตรหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ปรับสัดส่วนได้นะคะทีนี้ดอกคำฝอยแล้วก็ฝางเนี่ยจริงๆมันเป็นยาที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในยาหอม2สูตรนะคะ
0: uh-huh.
1: ก็คือทิปโอสดกับอินทาจักร
0: oh,
1: แต่ว่าทิปโอสดเนี่ยจะมียาบำรุงเลือดเยอะกว่าอินทาจักรหน่อยนึงนะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยในหนูว่าทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยขยายตัวไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นก็จะใช้บรรเทาอาการวิงเวียนได้ด้วยนะก็คือหมายความว่าคนที่วิงเวียนจากเลือดจางเลือดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มยาหอมทิปโอสดหรืออินทาจักรได้นะคะก็ครั้งละ1ช้อนชาเวลามีอาการไม่เกินวันละไม่เกิน3ครั้งต่อวันนะคะทีนี้ยาบำรุงโลหิตจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยนิยมใช้เป็นยาเดี่ยวๆเท่าไหร่นะคะส
0: ่
1: วนใหญ่เนี่ยยาตำรับที่มีตัวยาเยอะๆเนี่ยก็จะให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการโลหิตจางได้ดีกว่านะคะอย่างเช่นในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ย ก็จะมียาชื่อยาบำรุงโลหิตเลยอ่ะนะคะยาบำรุงโลหิตก็อย่างที่พงเงินหรือว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรเวทจ่ายอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะมีตัวนี้ยาบำรุงโลหิตแล้วก็อีกตัวนึงก็คือยาเลือดงามนะคะทีนี้พวกนี้มันจะมีตัวยาเยอะมากนะมันจะมียาหลักยารองยาแบบกระจายลมคือเหมือนกับว่ายาเนี่ยมันต้องมีตัวพาไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะแต่ว่ามันก็จะยังหนีไม่พ้นแบบว่าอย่างยาบำรุงโลหิตเนี่ยมันก็จะมีฝางมีดอกคำไทย มีครั่งแล้วก็มีพวกเครื่องเทศอย่างพวกขิงดีปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มพวกเครื่องหอมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพีพิกุลบุญนาเกสรบัวหลวงที่คล้ายๆออกแนวยาหอมเหมือนกันแล้วก็พวกโกดพวกเทียนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระจายลมกระจายเลือดอะนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอยู่ในส่วนของตำรับที่ชื่อยาบำรุงโลหิตนะคะส่วนเลือดงามเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในบำรุงโลหิตแล้วก็แก้ตกขาวอะไรอย่างนี้ได้นะคะ
0: คร
1: ับ ก็ถ้าจำไม่ผิดเลือดงามเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบเป็นพวกเครื่องเทศนะหนูจำไม่ค่อยได้มันจะมีพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมะนาวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเรากินพวกเครื่องเทศเนี่ย อยู่ในอาหารประจำวันเนี่ยมันก็บำรุงเลือดบำรุงลม
0: ไปในตัวไปในตัวเลย
1: ใช่ๆ
0: ครับ
1: เลือดงามเนี่ยแก้ตกขาวตกขาวมันก็เป็นของเสียที่มันค้างค้างนะคะแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนได้ด้วยเลือดงามนะคะก็จะมีพวกเนี่ยแหละพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมันผิวมะนาวอะไรเงี้ยนะคะกระเทียมนะคะก็ถ้าใครแบบสนใจก็อาจจะลองปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก็ได้เนาะเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็น
0: ตำรับ
1: ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
0: เป็นตำรับสากลเมืองไทยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมยาเลือดงามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตำรับทั่วๆไปของแพทย์แผนไทยบำรุงโลหิตก็เหมือนกันแล้วของไพรเวทเองมีไหม
1: มีค่ะมีของจ่ายในโรงพยาบาลนะคะ
0: จ่ายในโรงพยาบาลเลย
1: ใช่
0: ทั้งตัวบำรุงโลหิตแล้วก็เลือดงาม
1: ใช่ค่ะจริงๆยาสตรีเนี่ยของทางแผนไทยเขามีเยอะนะคะ
0: เยอะใช่
1: มีแบบที่จริงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับแก้ประจำเดือนจะหมดด้วย
0: ก็มีด้วยใช่
1: แก้กระสับกระสายไว้ทองหรือว่าตัวรัก30ยาก็จะเป็นชุ่มๆหน่อยอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายายุ่มแคปซูลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ค
1: หมอก็จะพิจารณาตามอาการร่วมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ยาสตรีส่วนใหญ่เนี่ยห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เนาะแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีมากนะคะอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยานะคะแล้วก็เคยมีนักวิจัยเนี่ยเอาพวกยาบำรุงเลือดแผนโบราณเนี่ยตามท้องตลาดไปตรวจว่าเออมันมีธาตุเหล็กมีโฟลิกมีอะไรไหมเนี่ยคือมันมีน้อยมากคือมันมีนะแต่มันมีน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้ทดแทนในรายที่เลือดจางจากการขาดสารอาหารพวกนี้ได้นะคะแต่ว่ายาไทยเนี่ยมันก็จะเด่นมากกว่าพวกวิตามินในแง่ของการเพิ่มการกระจายเลือดลมการไหลเวียนเลือดอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
0: โอเคเลยอ่ะขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักก่อนคุณผู้ฟังครับเรื่องของเลือดเนี่ยสำคัญมากนะมันสำคัญต่อร่างกายเราถ้ามีปัญหาเรื่องจาเลือดจางก็ต้องดูแลนะครับใครฟังข้อมูลของอาจารย์อาคืนนี้แล้วมีข้อสงสัยเดี๋ยวหลังเบรกครับเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้รวมทั้งปัญหาประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยูกยาต่างๆเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจบสปอร์ตก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้นะสุขภาพดีวิถีไทยเรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์เป็น02 290 0473 นะขาประจำแฟนคลับประจำคงรู้นะส่วนท่านที่อาจจะเพิ่งฟังอาจจดเบอร์ไว้เซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผมจะแจ้งเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: แกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
7: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
9: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
10: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
8: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
9: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ู้สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วย้ำเบอร์นะผู้ฟังนะฮะ02-290-0473นะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับเราใช้เบอร์นี้นะฮะ02-290-0473รับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะฮะคุยกับอาจารย์อานะครับสายแรกมารอแล้วนะครับจากไหนครับ
2: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพนะคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สอบถามนะครับสมุนไพรที่ช่วยขจัดคราบวิงซีในฟันนะครับ
3: ค่ะ
1: มีไหม
3: ค่าจุลินทรีย์ในฟันเหรอฮะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: ในช่องปากอะเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับ
3: อ๋อที่อาไมภูเบศทำก็ยาสีฟันกระชายนะคะแล้วเขาก็เคยทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆอะค่ะก็มันช่วยลดได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในปากคนอะมันต้องมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เขาลองทดสอบเชื้อนะคะมันเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดพวกคราบหินปูนหรือว่าก่อให้เกิดพวกโรคปาริทันนะคะก็คิดว่าเราลองเสิร์ชสูตรทำน้ำยาบ้วนปากกระชายเองง่ายๆที่บ้านก็ได้แต่จริงๆแค่เอาน้ำกระชายมาคั้นแล้วก็ดื่มทุกวันอาจจะกลัวๆปากหน่อยก่อนที่จะกลืนมันก็น่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเอาเป็นกิจจลักษณะก็เป็นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากกระชายของอภัยภูเบศนะคะก็ในตำราโบราณก็มันก็จะเขียนไว้ว่ากระชายแก้โรคอันเกิดแต่ในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะเท่าที่จำได้ค่ะ
2: ไม่มีตัวอื่นเลยใช่ไหมครับยังจำ
3: ตัวอื่นก็คิดว่ามีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวค่ะพวกการพูพวกใบฝรั่งฝาดพวกเนี้ยนะคะหรือว่าตีผลาเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่องปากเยอะนะแต่อภัยภูเบศไม่มีผลิตภัณฑ์ในช่องปากจากตีผลานะคะ
1: แต่ว่ากระชายก็ค่อนข้างเด่นใบสะระแหน่พอช่วยได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
3: ก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะฟันเป็นอะไรนะคะคือบางอย่างมันก็อาจจะยากที่สมุนไพรจะบรรเทาได้ไงฟันเป็นอะไรอะคะ
2: เขาเป็นติดเชื้อพวกเป็นโรคเหงือกอะครับอาจารย
3: ์มันแค่อาจจะทุเลาความปวดหรือว่าการบวมอักเสบของเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะต้องรักษาจริงจังกับทางทันตแพทย์มันอาจจะต้องไปเกาลากฟันที่มันอยู่ใต้หินปูนอะไรเงี้ยเพื่อให้เหงือกมันหุ้มฟันดีแล้วมันจะได้ไม่สูญเสียฟันอะไรเงี้ยค่ะบางทีสมุนไพรเฉพาะที่มันอยู่สัมผัสกับผิวในช่องปากของเราไม่ได้นานมากอ่ะมันอาจจะไม่ได้ให้ผลการรักษาที่แบบตรงจุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอเคนะพอเข้าใจเนาะลองไปลองดูครับสายแรกผ่านไปครับคุณผู้ฟังครับมาใครอยากจะปรึกษาพูดคุยสอบถามอาจารย์อาโทรมาเลยครับ02-290-0473ติดละครับเชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
4: อยากเรียนถามว่าส้มโอเนี่ยค่ะส้มโอเนี่ยจะมีวิตามินซีนะคะ
3: มีแน่นอนค่ะส้มโอวิตามินซ
1: ีมีครับมีแน่นอนครับ
3: พืชตระกูลส้มอ่ะนะคะหรือว่าชิมแล้วมันมีติดรสเปรี้ยวออกมานะคะมันก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินซีค่ะ
1: ครับ
4: แล้วถ้าเกิดทานมากๆจะเป็นโรคลิ้นจางไหมคะ
3: เวลาคือคนชอบคิดว่ากินของแบบเปรี้ยวๆแล้วจะเป็นเลือดจางใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ถ้าในมุมมองของแผนปัจจุบันนะคะเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันน่ะนะคะแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นรสที่ฟอกเลือดอะค่ะฟอกเลือดเนี่ยถ้าเรากินติดต่อกันนานๆในมุมมองของแผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีผลได้แบบอ้อมๆ อาจจะไม่ได้สาเหตุโดยตรงอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าการกินส้มโอไม่น่าจะมีใครกินได้ตลอดจนทำให้เลือดจางอะค่ะหมายความว่าปริมาณหรือว่าฤดูกาลที่มันให้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แต่เดี๋ยวนี้มันมีนอกก็ดูอาจารย์ก็มันมีตลอดเลยลูกชายก็ซื้อมากินตลอดฉันก็กินไปเพราะด้วยเพราะมันจะทำฉันจะไปโรคลิซิโดมันจะเข้าห้องน้ำง่ายเลยอ่ะแล้วช่วยย่อยเนี่ยทำให้ไม่อืดท้องแล้วทีนี
3: ้
4: เรากินบ่อยกว่าจะสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก 3-4-5 ปีที่แล้วฉันเป็นโรคโลหิตจางแล้วฉันก็กินถั่วอะไรก็ถั่วอะไรมั้งแล้วมันจนหายมันไปตรวจเลือดแล้วมันหายค่ะแล้วทีนี้ก็กินส้มโอดีนอดมันช่วยย่อยช่วยอะไรแล้วก็นี่กินติดต่อกับทุกวันเนี่ยพอทานข้าวพอกัดชอบเอากินส้มโอกินกับอะไรก็แล้วแต่แต่ส้มโอมันทานเราก็ข้าวไปด้วยทีนี้เองจะไปโรคอุจจาระหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะเราอายุ80แล้วก็เป็นห่วงอยู่ค่ะแล้วก็จะเรียนถามอาจารย์อย่างว่าสบู่ฉันวันนี้ฉันไปจีนซื้อสบู่อะไรนะฟ้าทลายโจรนะคะพอกหน้าได้หรือเปล่าคะของอาจารย์
3: ฟอกได้แต่ว่าลองสังเกตผิวหลังฟอกละกันเนาะว่ามันมีแพ้คันยุบยิบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แพ้ ก็ใช้ได้แหละค่ะทีนี้เรื่องแพ้มันก็จะไม่รู้เนาะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่รู้ล่วงหน้าถ้าลองใช้ดูแล้วเราไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นมันก็ฟอกได้ทั้งตัวทั้งหน้านั่นแหละค่ะ
1: เป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวครับ
4: สบู่ก้อนจะซื้อสบู่ก้อนมาค่ะวันนั้นไปซื้อว่า1,000 กว่าบาทได้ส่วนลดก็ทีนี้เอ๊ะฟอกวันนั้นเราฟอกรู้สึกมันสะอาดจริงๆเพราะหน้าฉันน้ำผิวมันบางเคยมาโดนแดดเนี่ยอยู่ในบ้านโดนแดดเนี่ยต้องใส่เสื้อหนาหนึ่งถ้าไม่หนาจะพองได
3: ้
4: ผิวจะบางมากเลยแต่ว่าไม่ถึงไม่คันไม่อะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าแดดแรงหรืออะไรเนี่ยต้องใส่เสื้อบางไม่ได้ต้องหนาค่ะไม่เราเองแต่ยังไม่ได้ฟอกหน้าจะลองฟอกก่อนฟอกขาก่อนฟอกแขนก่อนลองนะคะ
3: แต่ว่าคนที่แบบเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาฟอกแล้วมันยุบนะแต่ก็มันคงแล้วแต่คนละค่ะเราลองฟอกบริเวณเล็กๆแก้มข้างใดข้างหนึ่งดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเรากลัวแพ้เน
4: าะค่ะก็อยากจะลองดูวันนั้นมันทำได้เห็นใช้ของกระพันภูเบศเป็น10 ปีแล้วแต่ลูกชายก็ซื้อทหารเรือหมอสตรีทหารเรือนั้นไปประจีนจะไปมันค่อยได้ซื้อเท่าไหร่มอเตอร์ไปเที่ยวกินทุเรียนแต่วันนั้นไปตั้งใจไปซื้อจะไปซื้อโดยซื้อโลชั่นขมิ้นชันนะฮะเห็นคนเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขามาใช้แล้วพอดูเขาผิวพรรณดีเลยอ่ะฉะนั้นอยากไปซื้อโลชั่นขมิ้นชันก็เลยไป
1: ครับโอเคครับเรียบร้อยเนา
4: ะ
1: ลองใช้ลองสังเกตดูนะครับโอเคครับโชคดีครับอ้าวต่อครับต่อนะขอบคุณด้วยนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันแบบนี้แหละดีนะครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับฮัลโหลถามอาจารย์อาได้เลยจ้าไม่ต้องฟังวิทยุนะคุยฟังทางโทรศัพท์นะจ้าฟังโทรศัพท์จ้าฟังโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุถามเลยจ้ะ
5: แล้วจากถามว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยจะทานอะไรได้มั้งคะ
3: หมายถึงทานเพื่อบำรุงโลหิตเหรอคะ
5: ไม่ใช่ว่าทานไออ
1: าหารทั่วไป
5: อาหาร
1: ทั่วไปเป็นโรคไตระยะไหนครับ
5: ก็หมอบอกว่าระยะ4แล้ว
1: ระยะ4อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุก็70กว่าแล้ว70
1: แล้วหมอแนะนำอาหารมาบ้างหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีเลย
1: ไม่มีอาจารย์ครับช่วยลองแนะนำนิดนึงครับเป็นไตระยะ4ครับ
3: ค่ะก็อันดับแรกอย่าไปเครียดนะคะก็ระยะสี่จริงก็ตอนนี้อายุเจ็ดสิบเท่าไหร่นะคะ
5: 76แล้วอ่ะ
3: โอ้อยู่ได้อีก10กว่าปีนั่นแหละหมายความว่า
1: อย่างน้อย10กว่าปี
3: หมายความว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไตเราจะไม่แย่ลงไปอีก10กว่าปีสามารถเป็นไปได้นะคะคือก็ไม่ต้องถึงเข้าระยะ5อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็อย่ากินไม่ต้องกินอะไรนะคืออย่ากินเค็มเค็มนี่มันหมายถึงพวกซอสปรุงรสต่างๆหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารเวฟพวกนี้มันจะใส่เกลือเยอะนะคะอาหารพวกที่มันต้องถนอมอาหารพวกอะไรกุนเชียงอะไรพวกนั้นนะคะพวกนั้นก็เกลือเยอะนะ
5: ก็ไม่ได้ทานนะคะคุณหมอไม่ได้ทาน
1: โอเคฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับอะไรที่ทำแล้วทำต่อไปครับผม
3: แล้วก็อย่าไปซื้อยาอะไรกินเองซีซัวเนาะโดยเฉพาะพวกยาชุดยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนไข้เป็นไตเนี่ยมีโรคอื่นร่วมด้วยไหม
5: ก็มีเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะ
3: มันก็คือเนี่ยแหละไตเนี่ยมันเป็นตัวพ่วงมาทีหลังนะคะเหตุจริงๆเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เราต้องไปดูแลน้ำตาลในหลอดเลือดดูแลแรงดันหรือความดันในหลอดเลือดนะคะให้มันคุมได้ตามเป้าหมายเพราะว่าถ้าตับไตที่ในเลือดเราเนี่ยน้ำตาลยังสูงชูดอยู่บ่อยๆหรือว่าความดันคุมได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปกระทบกับเส้นเลือดทั่วร่างกายรวมถึงเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงไตคือไตคนเราข้างในอะค่ะมันเป็นหน่วยกองอะมันเป็นตะแกรงอะขอกองของเสียซึ่งหน่วยกองตะแกรงในที่นี้มันคือกระจุกเส้นเลือดจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เลือดต้องส่งไปกองของเสียเพราะนั้นเนี่ยตับถ้าเกิดว่าเนื้อไตเราลดลงตามอายุเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเส้นเลือดมันมีการเสื่อมฝ่อเสียหายนะคะนั่นแหละมันก็ทำให้ค่าตัวเลขที่เป็นเราวัดออกมามันคือค่าอัตราการกรองของเสียของเลือดที่มันไหลผ่านที่ไตอะค่ะนั่นแหละตัวเลขที่เราออกมาว่าแต่ตัวเลขเท่านี้ระยะ4ระยะอะไรเนี่ยมันคืออัตราของการกรองของเสียที่ไหลผ่านเส้นเลือดที่ไตนะคะเพราะนั้นถ้าเส้นเลือดเราดีในเลือดน้ำเลือดเราน้ำตาลไม่เยอะแรงดันปกติไม่ไปกระแทกเส้นเลือดที่ไตอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ถดถอยลงนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุมเบาหวานความดันไขมันในเลือดให้ดีแล้วก็อย่ากินเค็มค่ะ
5: ค่ะคุณหมอคะแต่น้ำตาลมันลดแล้วนะน้ำตาลมันลดเหลือ90กว่า
3: คือน้ำตาลลดเนี่ยมี
5: เกี่ยวกับไตไหมคะ
3: มีเรื่องให้ทั้งดีใจและเสียใจนะคือหมายก็ว่าดีใจได้ที่มันลงแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยค่ะคือไตคนเนี่ยพอมันเสื่อมลงเนี่ยค่ะยามันจะอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนึกออกไหมมันไม่ถูกขับออกมาจากร่างกายทำให้ฤทธิ์ของยามันเหมือนแรงกว่าปกติมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าน้ำตาลเราดูคุมได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากพอไตไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยบางคนจะกินได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หมดทีนี้คนไข้อ่ะจริงๆกินอาหารเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปตรวจเลือดแล้วหมอเขาบอกว่าแร่ธาตุตัวนี้มันผิดปกติต้องงดอะไรนั้นต้องฟังหมอแล้วก็ค่อยมาปรับอีกทีนึงคือมันสมมุติว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอย่างเงี้ย yeah. เขาก็จะให้เรางดแหล่งอาหารที่มันมีโพแทสเซียมซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกผลไม้แต่มันไม่ได้แบบว่าเราจะต้องสูงไปตลอดชีวิตนับจากนี้นะคือพวกนี้มันเป็นช่วงๆเวลาของร่างกายแต่ละคนเหมือนกันมันก็ต้องอาศัยดูผลเลือดคือผลไม้ก็ยังกินได้ไม่ใช่ว่าห้ามกินเด็ดขาดแต่ว่าอาจจะกินได้ไม่เยอะมากเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: กินพวกมะละกอแตงโมอะไรนี่ทานได้ไหมคะคุณหมอ
3: ก็กินได้แต่อย่ากินเยอะ
5: พวกส้ม
3: ก็ได้แต่มีตะบันกินทุกวันน่ะหนูว่าโพแทสเซียมมันจะขึ้น
5: ก็ไม่ได้กินทุกวันค่ะไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลิกหมดแล้ว
1: ส้มก็ระวังนิดส้มก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมอย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะ
5: แต่คนเขาบอกกินส้มไม่ดีนะ
1: อืมใช่ผลไม้ใช่ไหมมันจะมีโพแทสเซียมสูง
5: ยายทุกวันนี้ยายทานแต่ไอ้นั่นปลากับหมูเท่านั้นแหละ
1: หมูผักกินดีผักอ่ะผักดูผักสีขาวๆพวกนี้จะดี
5: แต่ทีนี้ไปตอนนั้นไปผ่าไส้ติ่งมานะทีนี้หมอเขาบอกลำไส้เป็นอะไรไม่รู้เขาจะสะส่องกล้องอีกทีหนึ่งเขาว่าอย่างนี้เขาให้งดผักหมดทุกอย่างให้กินแต่น้ำหมูกับปลาตรงนี้เขาจะไปให้ยามาถ่ายแล้วก็จะส่องกล้องดูลำไส้อีกทีหนึ่ง
1: แล้วจะส่องเมื่อไหร่ครับ
5: ส่องวันที่8นะ
1: โอเคก็ตามที่หมอแนะนำเลยนะ
5: จ้ะ
1: โอเคครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะเรื่องกินเรื่องกินกับไตระยะ4ก็เข้าใจพอเข้าใจนะจ๊ะ
5: ขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค
1: ่
5: ะ
1: เวลาจะหมดครับขออีกสายหนึ่งครับขออีกหนึ่งสายสุดท้ายก่อนช่วงของคุณหมอมะกรครับมีไหมด่วนเลยครับเวลาจะหมดนะฮะ02-290-0473ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
6: ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยสวัสดีครับผมอยากทราบว่าน้ำมันปลานี่ช่วยความดันลดลงไหมครับ
3: น้ำมันปลาฟิชออยล์งานวิจัยเกี่ยวกับการลดไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์จะเด่นกว่าผลลัพธ์อย่างอื่นค่ะความดันไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ในบางคนถ้าเกิดว่าความดันไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยมันก็ลดการอักเสบในเส้นเลือดได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีงานวิจัยชัดๆจะเป็นเรื่องลดไตรกลีเซอไรด์ค่ะ
6: อ๋อครับโอเคครับขอบคุณครับ
1: โอเคครับโชคดีครับ
6: ครับ
1: กระชับชัดเจนครับอาจารย์ยังกินอยู่ป่ะน้ำมันปลา
3: น้ำมันปลากินบำรุงสมอง
1: อ๋อยังกินอยู่นะ
3: ใช
1: ่
3: ค่ะแต่ว่าขนาดในการลดไตรกลีเซอไรด์นี่ต้องมีขนาดถึงด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เขาจะใช้
1: เป็นประจำ
3: ต่อเนื่องเขาจะใช้เป็นตัวเสริมจากยาแผนปัจจุบันค่ะคือมันไม่ใช่ first line ดักที่เขาจะเลือกใช้แล้วก็มันจะต้องให้ได้ EPA และ DHA อย่างน้อยสัก2กรัมต่อวันถึงจะลดได้ค่อนข้างได้ผลอะไรเงี้ยถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับมีอีกไหมครับสั้นๆกระชับมีอีกไหมคำถามนะมีไหมถ้ามีก็ต้องรีบโทรเลยนะครับ02-290-0473เดี๋ยวชั่วโมงหลังก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเชิญครับถามเลยครับ
7: อยากจะถามว่าเรากินผลิตภัณฑ์ของนมนี่เราควรจะกินเวลาไหนได้คะ
3: ผล
7: ิ
3: ตภัณฑ์อะไรนะคะคุณบรรลง
7: ผลิตภัณฑ์นมนะคะนมทุกชนิดเลยนะคะ
1: นมนี่คือหมายถึงนม UST อะไรพวกนี้ใช่ไหม
7: พวกนมจืดนมเปรี้ยวหรือว่านมวัวหรือว่านมเสือเหลืองเนี่ยค่ะ
1: เอาทุกนมเลยเหรอ
7: ค่ะ
1: ถามว่าอะไรนะ
7: ควรจะก
1: ิน
7: เวลาไหน
1: ควรจะกินเวลาไหนโอ้อาจารย์ครับสารพัดนมครับแนะนำกินเวลาไหนยังไงถึงจะสะดวกถึงจะได้ประโยชน์ดีที่สุดครับเชิญครับเท่าที่เวลามีประมาณนาทีสุดท้ายครับ
3: คือจริงๆมันไม่ได้มีเวลาที่แบบกินตอนไหนดีเนาะแต่ว่านมอ่ะมันก็เป็นแหล่งของโปรตีนถ้าเกิดเรากินช่วงเช้าๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยโปรตีนอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นมื้อที่ให้น้ำตาลสูงๆเพราะว่าถ้าเราเริ่มด้วยมื้อที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแป้งเยอะๆค่ะระหว่างวันเราอาจจะหวยหิวน้ำตาลได้ง่ายก็คิดว่าช่วงเช้าก็อาจจะเหมาะสมทำให้อิ่มนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาลก็เลือกแบบที่น้ำตาลมันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นมื้ออื่นมันก็ไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจะต่างกันอะไรยังไงเนาะยกเว้นว่าอาจจะมีแบบบางคนเขากินนมอุ่นๆ
1: ก่อนนอน
3: แล้วเขาหลับได้ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ต้องแบบคุมน้ำตาลอยากจะให้ร่างกายมันมีช่วงเวลาที่อดอาหารนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาใช้กินก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ได้ประมาณนี้แหละอาจารย์อ่ะ ประมาณนี้นะครับไปลองใช้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วหมดเวลานะอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์อามากครับ
3: ค่ะ
1: โอเคครับไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
9: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
16: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเฟซบุ๊กออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชมเฟซบุ๊กของคุณหมอมกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรมครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โอ้
3: ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ฉากใหม่สวยสวยสวยสวยทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่า Facebook วิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอมยอมยอม
3: ยอมนะ
2: ยอมยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันอ่ะมันลอยลอย
2: ใช่ใช่
3: ข้างหลังเป็นชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละฮะ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดนภาลัยนี่ทำให้ดูก็ให้ไอช่วยนั่นแหละว่าได้เสียงพร้อมเสียงพร้อมหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็นั่งคิดตั้งนานจะทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: อ
3: ันนี้ก็เขียนพร้อมให้ใส่ก็จะทำให้เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใครตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอ่ะนะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อสอนแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดให้ดูอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไงได้เห็น
3: ลองมานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างงู้นทำอย่างงี
3: ้ยกขาตัวเองนึกไม่ออก
2: ใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช่ใช่
3: ครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันแล้วกันนะฮะ
2: คร
3: ับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทได้เหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่แบบอ้าวแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ์
3: วิทยุ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะเฉพาะ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะตรงนั้นครับ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลฮะ
2: ใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บๆเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: พี่ลงใช้อย่าง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่หนึ่งก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนนะฮะ
2: ใช่เติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%
3: โอ้ คือผมอะรอบที่แล้วอะผมได้สิทธิ์แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปไงตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันหนึ่ง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
2: เดือนละ 1,000 บาทวันหนึ่งไม่เกิน200
3: วันหนึ่งไม่เกิน200
2: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200
3: โอเค
2: หมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดการถ้าใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไป1,000นึงเนี่ย1,000ต่อไปก็เดือนต่อไป1,000ต่อไปก็เดือนต่อไป
3: ครับ
2: เนาะ
3: ก็ช่วยกันใช้เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
2: ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ซื้อของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: ใช่เราได้ใช้แน่ผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหมอ
3: ฮะ
2: ซื้อกิน
3: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
3: า
2: ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินได้แน่นอน
3: ของกินนะเนาะ
2: ของกินแน่นอนแล้วต้องกินทุกวัน
3: แต่ครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะฮะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ที่ลงเคยเห็นนะ
2: โอเค
3: เขาแปะสติ๊กเกอร์ไว้อ่ะ
2: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่เคยสนใจครับ
3: เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญนะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนพบได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติโดยปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนิลออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่แบล็คแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟทรูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซ็นทรัลเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซุสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้นายแพทย์ประกรณ์ตุงคเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกลุ่มอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้วนะ
2: ครับ
3: คือตอนแรกก็นึกว่า ทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
2: ใช
3: ่สั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเทียบเลยนะครับอย่างสั่งโอ อย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพพี่โรมฮะโอเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ใช้ซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติกก็เดินดูดไปเรื่อยก่อนนะ
2: ใช่
3: ดูดเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น้ำ
2: มันละลายน้ำแข็งละลาย
3: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
2: หวานน้อยลงครับ
3: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูอ่ะนะครับว่าไม่เอาน้ำตาล
2: อันนี้
3: ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุ้นไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุ้นไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
2: ของกิน
3: ทุกทิศทุกทางเลย
2: ใช่
3: เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเปลือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ย

0: ดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่ม ทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10คนเนี่ย9คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานนี่กว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วในนั้นนะครับอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกคืบเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกอบนิดนึงนะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับแต่ผมว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ 50% ที่มันบังคับแล้วนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่าไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะของเซลล์น้ำตาลตัวร่างกายไปกินหวานเยอะๆแก่เร็วนะฮะเซลล์มันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นอย่ากินหวานนะครับน้ำตาลระวังเรื่องน้ำตาลต้องรูปด้วยนะครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปโรคเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตรายก็ไม่เชิงเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมี
1: ผลข้างเคียงครับ
0: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะ
1: ค
0: ือยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วจะทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างและข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอมันจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากและที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินารับพิวหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินารับพิวนะครับกรินโดพิวนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าปลิ้วๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซีโนฟิลนะมันจะลงท้ายปลิ้วๆแต่ตัวที่ใช้กันเยอะมากๆคืออินาลาฟิลนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งๆเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยนะคุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรก

0: ทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมเนี่ยไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในขณะที่การอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเต็มมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACEI นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานเช่นโลซาตานวาลซาตานเคลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACEI เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นช่วงขนาดซึ่งคุณหมอก็จะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้2กลุ่มที่2ก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับก็เรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนไรเฟติปีนนะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมกดบุ๋มนะฮะบวมน้ำสองข้างนึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB เนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดิปีนนะชื่อแอมโลดิปีนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้ครับปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SGTZ นะกลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่ 3-4 รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยากลุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะดรีโนลเมทโทโพลอลนะฮะไมโซโพลอลมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโพลอลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพรมอรี่ฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับเพราะอาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นด็อกซาโซซินพาโซซินนะครับกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคหนึ่งด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่าเอ๊มียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจจัดนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้ง6กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกเนี้ยเราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอเขาจะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดียังไงเนี่ยครับเรากลับมาคุยกันได้นะครับโดยเป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับและจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำให้ไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีนึงการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
1: ครับคุณหมอผมถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี
0: ้ครับ
1: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
0: กลุ่ม
1: ที่ TAB
0: ARB ฮะ ARB ฮะ
1: คุณสมบัติคือ
0: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
1: ช่วยให้ไต
0: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
1: อ๋อแต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
0: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืดครับ
1: อ๋อ
0: เจอน้อยเจอน้อย
1: ช่วยทำให้งานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
0: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยหมอโรคไตก็จะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
1: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
0: ถ้าเป็นโรคความดันไม่สูงก็ต้องดูตัวความดันว่าไอ้ไม่สูงเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเกณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้อยกว่า135-80แล้วนะครับคือถ้าสูงกว่านี้ก็ควรจะต้องทานยา
1: ไม่ถึง
0: แต่ว่ามันจะถ้าน้อยกว่า120-80อ่ะก็ไม่ต้องทาน
1: น้อยกว่าผมน้อยกว่า120-80
0: ถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องทานครับก็ควบคุมรักษาไตด้วยวิธีอื่นไปคุมอาหารอะไรเนี่ยกินจืดดื่มน้ำให้เพียงพอ
1: โอเคครับพักเลยนะคุณหมอนะ
0: ครับผม
1: ให้คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ์จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
10: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกนะปลูกเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแต่ต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับ022900473ครับรับทีละสายทีละสายทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
11: จากนนทบุรีค
10: ่ะ
11: จะเรียนถามเรื่องแอมโรดิปีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิปีน
12: แอมโรดิปีนไม่กระทบกับไตครับผม
11: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
12: บวมไหมฮะทานและขาบวมไหมครับ
10: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: เชิญครับ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหัวก่อน
10: อะไรนะ
13: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
10: ได้ครับถามได้เลยครับ
13: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
12: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบตอบประธานได้ครับ
13: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วลดผลเสียชีวิตย้อนทานได้ไหมคะ
12: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
13: ค่ะแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
12: ทานแล้วทานอะไรนะ
10: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
12: ครับครับ
13: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่มา1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะร้อนรู้ว่าวาบอะไรหลายอย่างอยากถามว่าเป็นไตทองใช่ไหมคะ
12: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
13: ยังค่ะ
12: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
10: มีโอกาส
12: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
10: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
12: ใช่ฮะ
10: ครับผม
13: แล้วถ้าเราจะทานยาของอภัยสิเบียมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
12: ไม่มั่นใจจริงๆนะพี่เบลโลนะต้องลองโทรไปถามไหม
10: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
13: ้คะ
10: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์ไว้
13: ค่ะ
10: 0853912255
13: 2255
10: ครับ
13: 083 085 391
10: อือห
13: ือ2255
10: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผมครับ
13: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
10: โทรตอนเวลาราชการครับ
13: อ๋อ
10: จะโทรได้ทุกวันครับ
13: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
10: ถูกต้องครับ
13: ขอบคุณนะคะ
10: จ้าสวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
10: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีครับคุณบรมสวัสดีครับคุณหมอครับ
12: ครับสวัสดีครับ
14: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงครับก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
12: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
14: มันไม่รู้นะมัน
12: คิด
14: บางคนก็บอกว่าทาน
12: ยาวายนะโว้ย
14: นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมาประทับทันไอ้สมุนไพร
12: ไ
14: พรครับผม
12: คร
14: ับ
12: อ
14: ันนี้คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
12: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายนะ
14: อ๋อนะครับ
12: สิ่งนี้ ตอบคำถามพี่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีงดเค็มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้สูงหรอกโดยแนวทางเนี่ย
15: 130 135คุณหมอ
12: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งเป็นปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
15: ครับ
12: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดพี่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว
15: ครับ
12: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นมันเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากแล้วเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทั้งได้และไม่ได้เพราะงั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้
15: ครับ
12: อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
15: เอาครับผม
12: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดแต่ว่าพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็นเอียบอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
15: ผมจะมันจะมียาความดันโลหิตกับไขมัน
12: ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ดีครับ
15: ยาความด
12: ัน
15: ไม่หรอกแค่ทานวันละเม็ดยาความดัน
12: เนี่ยก็เหมือนผมอะผมก็กินทุกวันความดันเวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพเรากำลังซื้ออนาคตที่ดีพี่คิดงี้ดิพี่ได้มีความสุขในการกินยา
15: คร
12: ับ แต่ว่า
10: โอเคเน
15: าะครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
12: ขอบคุณครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
16: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลากลางคืนน่ะชอบ ชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืนน่ะ
12: แสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
16: จ้ะ
12: ลมแกเยอะ
16: ชอบให้กดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ครับครับครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันจะมีปะล่ะ
16: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคียบกินไวทานไว
12: เขาใส่ฟันปลอมปะล่ะ
16: ไม่ใส่นะ
12: ใส่ฟันปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนท้องก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ใช่ไหมล่ะ
16: จ้ะ
12: เพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดที่มันย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลากินกินผักนะฮะแล้วก
16: ็
12: ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดไหมต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะน้อยๆได้ก็ทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายสักทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
16: อ๋อจ้ะ
12: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร
16: จ้ะ
12: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
16: ค่ะค่ะ
12: ครับ
16: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
12: ค่
16: ะ
12: สวัสดี
16: ค่ะ
10: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
17: จากคุณวิชโนกันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากบ้านหนองไผ่ในตำบลเสียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไทรินเคลือครับ
10: คุณหมอฟัง
12: ทีฮะขอมีชื่ออีกทีฮะ
10: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณเปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
17: มีคลิปไทรินเคลือครับ
12: อะมิทิเพลินเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนนะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเจ็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเจ็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมิทิเพลินได้ก็เป็นก็ต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกว่องซึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินนานๆครับ
10: โอเคเคลียร์เนาะ
12: ครับ
10: โอเคครับอ่ะต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับฮะคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
18: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติตินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสลาเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรอย่างทั้งหลายอ่ะมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดอ่ะตายีสลายอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได้ไหมคะ
12: คุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
18: อ๋อก็อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
12: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
18: ไม่เป็น
12: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อย LDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
18: 76แล้ว HDLSBL ได้ต้อง98
12: ค่ะผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับ ช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70น้อยกว่า70
18: ต้องน้อยกว่าอ๋อแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้น
12: 130
18: อะไรอย่างนั้นนะ
12: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่าร้อยอย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่มีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่พี่ลองถามคุณหมอไปที
18: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่า70แต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอะเนาะก็เขาให้คือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอะค่ะ
12: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะ
18: อ
12: ๋
18: อเหรอคะ
12: ไม
18: ่เยอะหรอกใช่ครับเห็นเพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
12: ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะ
18: แล้วอีกอย่างนึงเห็นเขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ย HDL ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้มั้ยคะ LDL
12: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเอา LDL มันเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะก็พูดประกอบไงเช่นถ้า HDL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
18: แล้วก็คนได้เจอเรื่องแตกยิ่งสบายไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดค่ะขอบพระคุณนะคะ
10: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับพอตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวท
10: โอ้โหดีครับดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
12: ครับสวัสดีครับ
10: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้นะเดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับ พื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายสิงหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
23: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของงบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนสร้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วสายรายงาน
20: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
24: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว ย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
20: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

มี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะครับผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ อร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมา เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29เนี่ยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้งสองที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยเนี่ยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโง่เยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 อบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ืมอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าลืมตัวหลงอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าหลงตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพระสดีมาทังกุโรเจ้าอาวาสประทุงไผ่ก็นำข้อคิดสะกิดใจมาฝากปัญหาวันนี้มีโยมถามว่าศีล5เป็นหน้าที่หรือเป็นสิทธินะได้พูดเรื่องสิทธิกับหน้าที่เป็นของคู่กันมาแล้วว่าการมีสิทธิต้องมีหน้าที่สังคมนี้จึงร่มเย็นถ้าทุกคนเรียกร้องสิทธิแต่ไม่ทำหน้าที่ก็จะวุ่นวายสิทธิเป็นหน้าที่สิทธิเป็นสิ่งที่พึงได้ในสังคมมนุษย์เราเราก็มีความเชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนนะการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากนะคริสต์ศาสนาพุทธเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต้องมีบุญหรือทำบุญมาแล้วถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งไม่มีคนพิการได้มีการศึกษาธรรมะนะนับถือศาสนาได้ดับทุกข์เนี่ยเป็นบุญใหญ่ไม่ควรใจเสียที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนาแต่ในโลกตอนตกเขาก็ถือว่าแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะก็ควรจะมีสิทธิเดียสิทธิมนุษยชนพึงได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่ควรจะดูถูกเหยียดหยามไม่ควรจะถูกอดอยากให้เจ็บป่วยไม่ควรถูกทอดทิ้งหรือว่าถูกเข็นฆ่านะแต่ว่านี่เป็นคุณค่าสากลที่ทุกชาติทุกศาสนาให้ความสำคัญกับมนุษย์เราเมื่อเรายกย่องนะความเป็นมนุษย์เนี่ยโยนักปราชญ์ท่านที่อย่างนี้เราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติถ้าทุกคนทำหน้าที่แล้วสิทธิมนุษยชนก็จะเกิดขึ้นได้จริงนะเพราะอาจจะการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยความเคารพแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้และไม่มีความเสียสละไม่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษานะจิตมนุษยชนหรือความเป็นมนุษย์ของเราก็จะบกพร่องไปนะดูรายละเอียดทีละข้อก็ได้นะถ้าบอกว่าสิ่งข้อหนึ่งเว้นจากการนะเบียดเบียนชีวิตร่างกายนะก็เป็นการที่ประกาศว่าเราทุกคนมีสิทธิจะรับการคุ้มครองจิตร่างกายเราให้มีความปลอดภัยไม่ถูกรังแกเบียดเบียนนะข้อสองก็เรามีสิทธิในทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความสุจริตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ถูกนะคนอื่นมาช่วงชิงไปอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือว่าไม่ชอบธรรมนะสิทธิในการที่มีคู่ครองมีของรักของหวงทุกคนก็เราจะทำมันใส่ใจเรานะเราไม่อยากใครมาแย่งชิงของเราฉันใดเราก็ไม่ควรจะไปทำอย่างนี้กับคนอื่นที่เขาเสียใจข้อสี่นี่เป็นเรื่องความจริงเราทุกคนควรจะมีสิทธิได้รับรู้ความจริงไม่ถูกใครหลอกลวงไม่ถูกใครบิดเบือนนะอันนี้ก็เป็นสิทธิของเราอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราให้ความสำคัญเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะการหลอกลวงตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเรานะเพราะมีสื่อสารต่างๆคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะด้วยวัยหรือด้วยประสบการณ์น้อยหรือว่าเป็นของแปลกใหม่ก็อาจจะถูกนะอุบายนะหลอกลวงรวมทั้งอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ให้ตกใจกลัวให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่างๆไปได้มากขึ้นมีหมู่คณะคอยกดดันคอยจักจูงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรรับการคุ้มครองนะสุดท้ายข้อ5เนี่ยเป็นสิทธิเราควรจะรับความปลอดภัยคนเราถ้ากินเหล้าเมายาคงสติไม่ได้เนี่ยไม่มีความแน่นอนในชีวิตเราก็จะเช่นเราเดินทางเราก็ไม่รู้ก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่นั่นคือรถประจำทางคนขับเมายาบ้าหรือว่ามีคน ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเราควรจะความปลอดภัยที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะให้มันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องพากันปฏิบัติเพื่อบัญญัติว่าเรามีหน้าที่นะหน้าที่ก็ในสี่หน้าเว้นจากการประสลายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นแม้แต่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นชีวิตเราเองก็ไม่ควรทำนะเป็นการบุษร้ายทรัพย์สินของเราของห่วงผู้อื่นเป็นการบุษร้ายผู้อื่นด้วยวาจาเช่นพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะให้เขาเสียเวลาหรือว่าแตกสามัคคีกันนี่ไม่ควรทำด้วยความรู้สึกรวมทั้งนะปฏิบัติกับเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะแล้วก็มีความเรียบร้อยนะทีนี้ถ้าเรามีหน้าที่รักษาศีลห้านะถ้าทุกคนปฏิบัติอย่างนี้การอยู่ร่วมกันก็จะสงบสุขบางคนก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะศีลห้ามีแต่งดเว้นนะเว้นจากอย่างนั้นเว้นจากอย่างนี้เป็นด้านลบมากเกินไปก็เลยมีการบัญญัตินะให้ชัดเจนขึ้นอีกแล้วเรามีธรรมะห้านะเมืองไทยเรามีเบญจศีลคู่กับเบญจธรรมนะนอกจากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเรายังให้มีเมตตากรุณานะไม่ลักทรัพย์ก็ยังสอนให้มีสัมมาอาชีวะนะขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพนะไม่ผิดลูกเมียใครแล้วก็ยังให้มีกรรมสังวรนะคือให้สำรวมระวังในเรื่องกรรมคุณต่างๆย้ายมากเกินไปหรือย้ายผิดพลาดข้อ4นะก็ให้พูดสัจจะนะพูดความจริงพูดถึงเรื่องประโยชน์พูดด้วยความหวังดีและพูดให้เหมาะกับกาลเทศะให้เหมาะกับบุคคลด้วยนะสุดท้ายนอกจากเรื่องของมึนเมาสุราแปลว่าเหล้านะทั้งเหล้ากันนะแล้วก็เหล้าหมักคือเมลัยแล้วของมุนเมาอื่นๆเช่นมัจฉาเนี่ย ก็ควรจะต้องเพิ่มเตือนสติธรรมจัญญะด้วยนะแล้วก็ชักชวนกันเตือนสติทุกวันนะเช่นมีสติประธาน4ทำงานอะไรก็รู้ตัวเคลื่อนไหวรู้กายรู้ใจนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีอนาปานสติลมหายใจเข้าออกมีมรณสติถึงความตายเป็นนิดนะจะทำให้เราเกิดความระวังสังวรเกิดความไม่ประมาทเกิดความเพียรพยายามไม่ประกันพรุ่งแต่ทำการก็เกิดความรู้เท่าทันนะความจริงที่ทุกอย่างไม่แน่นอนศีลห้าก็เลยเป็นบาดฐานของสังคมไทยเป็นรากฐานของการมีสมาธิและเกิดปัญญาได้ที่น่าเป็นห่วงว่าบางรัฐบาลมองข้ามเรื่องศีลห้าไปนะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอยากได้เงินจากนักท่องเที่ยวมากๆหรืออาจจะอยากได้ความก้าวหน้านะรวดเร็วก็อาจจะไม่เห็นโทษของการละเมิดศีลบางข้อนะซึ่งในระยะยาวพอไม่มีศีลเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นในสังคมมากมายเช่นถ้าเราปล่อยมีสุราดื่มสุรากันมากๆอุบัติเหตุก็จะมากขึ้นนะรวมทั้งปัญหาในครอบครัวนะศีลข้อห้านี่ถ้าว่ารักษาไม่ได้นี่ข้อหนึ่งถึงสี่ก็หายหมดเหมือนกันนะติรันฝันแทงกันปัญหาชู้สาวปัญหาฆ่าปัญหาข่มขืนต่างๆมากมายดำมาหรือปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคดโกงเนี่ยสิ่งข้อสองไม่รักษาบ้านเมืองก็ไม่พัฒนานะเพราะมีการคอร์รัปชันตลอดศีลข้อหลอกลวงก็เช่นเดียวกันนะเราสัญญาอะไรไว้เราไม่ทำตามสัญญาสัจจะไม่มีนะสังคมก็ไม่เชื่อถือกันก็ทำอะไรก็ไม่มีความรู้ร่วมใจมีความสามัคคีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่ามองข้ามศีลห้านะศีลห้าทุกข้อที่พุทธเจ้าสอนให้รักษาเนี่ยทั้งกายอานิสงส์ว่ารักษาศีลแล้วนะศีลนสุขติยันติ จะพบแต่สิ่งที่ดีไม่มีคุกตารางไม่มีขึ้นลงขึ้นศาลไปแล้วของโรงพยาบาลไม่จำเป็นรักษาศีลแล้วปกติจะไพบูลย์ไม่มีเงินรั่วไหลรักษาศีลแล้วจะมีความสบายใจไม่มีปัญหาขัดแย้งไม่หวัดระแวงฉะนั้นพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งปัญหาทั้งศีลส่วนตัวแล้วก็ศีลของสังคมบัญญัติอย่าให้ละเลยเรื่องอบายมุขเรื่องศีลห้าก็จะทำให้สังคมพัฒนามากขึ้นก็ฝากให้ทุกท่านนึกว่าเรามีหน้าที่รักษาศีลห้าเราจะได้สิทธิในการคุ้มครองจากการมีศีลที่ได้กล่าวมาขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
8: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
9: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้ง มาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์หรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
10: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสปท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทย plus
1: นะ
0: สนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสั่งนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะอ่ะแน่นอนนะคะไหนๆเราเปิดไทยช่วยไทย plus แล้วนะ เดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าไทยช่วยไทย plus ก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทย plus 60กับ40นะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันนึงเนี่ยแทบก็แทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ถึง21มิถุนายน2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมคลานิบ100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของ ยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถ
1: ึ
0: งเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะที่จริงภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังครับจะมีการเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากประกาศผลเดือนหน้าก่อนก็คือตอนนี้นะฮะเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์นี้ก่อนเกณฑ์ใหม่นี้กันก่อนนะครับจนถึงวันที่21มิถุนายนในการลงยืนยันสิทธิ์ส่วน17กรกฎาคมคือประกาศผลเดือนหน้าแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จนนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่า Negative Income Tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมนะไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนายนท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ60/40ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่าง ดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปธนาคาร
1: ไปธนาคารทีนี้ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
0: ธ.ก.ส.
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลาม นะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีอะไรอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กลุ่มนี้13ล้านกว่าคน13ล้าน190,000คนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้นำเรียนไปคือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
0: ่
1: 21มิถุนายน2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารรัฐนะก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่

0: ที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละนะก็ไปอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำ4ก็จะมีการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้ดำเนินไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
1: เอ
0: าบัตรประชาชนไปยื่นภาษีสามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกช่วงนะว่ามีโครงการรัฐแบบไหนนะคะเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดผู้คนเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่กันค่ะ
1: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่ค่ะ
1: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการคลังหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาประมาณเกือบเดือนในการตัดสินเองว่าท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่าที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
0: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
1: ยังไม่เข้าครม.นะ
0: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายนน
1: ี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าอย่างช้า
0: ล่าใช่อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้มานำเรียนให้กับพี่น้องประชาชน
1: อันนี้คือที่ประชุมเขาตกผลึกแล้วได้แล้วอยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ

0: ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับอาทิตย์นะฮะเวลา 8:00 นถึง 5:00 นนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: Mm-hmm.

0: ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงและครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าการณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทหรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้ว ซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนานาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้ มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
5: ไป
4: ส่งแฟกมา
5: ไปธุระนิดนึง
4: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว Line Official ครับชื่อว่าไปกันเลย
5: ค่ะ
4: ไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
5: ค่ะน่าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
4: Line Official นะ
5: เออธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนต์เสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นกันระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่ 15:00 น.จนถึง 22:00 น.
4: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย 3:00 ถึง 4:00 น.
5: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งนึงในครั้งที่2วันที่16ถึง17มิถุนายนที่ลานโรงแรม Southern View ปัตตานีเวลา 15:00 น.ถึง 22:00 น.เช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
4: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะฮะว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ในไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
5: เป็นยังไงไก่เบตง texture เป็นไงไหนเล่า
4: โอ้โห
5: เล่าสั้นสั้น
4: สั้นสั้นเลยนะนุ่ม
5: ค่ะ
4: ฉ่ำ
5: ว้าว
4: ไม่เอาตรงๆเลยไม่แบบไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
5: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ 12-21 มิถุนายนนี้นะฮะ10วัน10คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นนะครับมีจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปคุณภาพดีนะครับใครจะไปเที่ยวเบตงแนะนำไปช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไปเบตงเที่ยวงานเบตงแล้วก็ไปทะเลหมอกอายเวงได้เลยนะฮะเยี่ยมเลย
5: ค่ะอ่ะมาปิดท้ายที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เรื่องของการควบคุมการนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะสำหรับข้อกำหนดใหม่เนี่ยในการที่จะนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือ เขาบอกว่าห้ามใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด
4: แต่
5: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
4: ใช่
5: เอาหรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน20,000มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนที่จะได้พกพาขึ้นไปนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาออกข้อกำหนดออกมาก็ขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากสถิติคือเกิดเหตุจนเพลิงไหม้นะที่คือในกระเป๋าในเครื่องบินนั่นคือถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากอ่ะก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยล่าสุดค่ะ
4: ครับผม 6:58 นะครับวันนี้เราสองคนนะฮะคุณชยานันท์และผมพฤทธ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวชาติได้ในทุกวันเวลา 6:07 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้